0: จและองค์กรเครือข่าย
1: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2: Tab to Read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
2: Play Store
3: และ App Store
0: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: อกแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและ Facebook Fanpage เสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิศรจันทรวัฒน์

0: 7นาฬิกากี่โมงแล้วนุ่นเอ้า
1: 7นาฬิกา9นาทีค่ะ
0: โอเคทำไมนุ่นมันไม่เปะมันไม่เปะเวอร์ล่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของระบบ
0: เอาจริงวันนี้เราก็
2: ไม่ได้มาสายนะ
1: เหนื่อยแต
2: ่เดี๋ยวก่อนนะมันเขาเรียกอะไรมัน
0: อ๋อมันโอเคนุ่นเธอพร้อมหรือยังเธอพร้อมเปิดหน้าให้คุณผู้ฟังเห็นหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทำไมถึงหน้าตาเธอพร้อมอยู่ทุกๆวันเลยอ่ะนุ่น
1: ต้องรีบสิวันจันทร์เนี่ยรถติดต้องรีบออกมาตั้งแต่เช้า
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: อ้าวแต่พร้อมแล้วไปทักทาย3 2 1ไปเอาก็รับ2 1ไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที
1: ่10
0: 10แล้วเหรอ
1: 10แล้ว
0: จริงเหรอ10สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
0: สาวที่นี้เธอไปไหนมาเธอพูดสิ
1: โอ้ยเที่ยวฉ่ำ
0: ฮะ
1: เที่ยวฉ่ำมาก
0: เธอไปเที่ยวที่ไหน
1: ฝนก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
0: จริงเหรอลดเนาะเธอเติมเนี่ยเธอคือมีความเลิศมีความปังนะ
1: พอดีว่าพี่สาวมาจากต่างประเทศก็เลยต้องพาที่บ้านเที่ยว
0: เดี๋ยวก่อนทำไมพี่สาวเธออยู่ต่างประเทศอะไร
1: พี่สาวได้ไปแต่งงานกับสามีอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทย
0: พี่สาวเธอได้
1: ฝรั่งเศส
0: กินบ่องชูด้วยเหรอพี่สาวเธอกินบ่องชูอ่ะ
1: ใช่
0: ถึงฝรั่งเศสอ่ะเขามีแฟนฝรั่งเศส
1: กี่ปีแล้ว
0: มีแฟนฝรั่งเศสกี่ปีฉันถามอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ไม่ใช่ฉันเนาะถามยังกระสัมภาษณ์เป็นสามีฉัน
0: คือเธอก็รู้เธอถามพี่สาวเธออ่ะโฟนอินไปเลยคือฉันเนี่ย
1: เขายังไม่ตื่นไ
0: หมเอาความจริงนะฉันเคยมีแฟนอยู่ที่ฝรั่งเศส
1: อีกแล้วเหรอ
0: เธอมาบอกอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยดีเจนุ่น
1: เธอจะเก็บทุกชาติไม่ได้นะ
0: เธอก็รู้อยู่ว่าการนับเลขอย่างฉันเนี่ยมือเนี่ยนับไม่พอค่ะ
1: ไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลนะคะต
0: ้อง
1: เก็บแต้มเก็บประเทศไปเรื่อย
0: คือแบบฉันน่ะคุณผู้ฟังดีเจสอนนะดีเจสอนยอมรับความจริงๆเลยอย่างแท้จริงฉันยอมรับออกทางสื่อเลยว่าฉันเคยมีแฟนเป็นหนุ่มฝรั่งเศส
1: อีกแล้วเหรอ
0: แต่หนุ่ม เอาแบบว่าขอฟังแบบเจอคำว่าอีกแล้วเหรอของเธอเนี่ยมันสามารถบ่งบอกความสุขได้หลายอย่างนะอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยและอีกแล้วเหรอ
1: เจอเพื่อนเหนื่อยใจแหละ
0: เจอเอาความสุขของเธอออกมาเอามาละสมมติเอาฉันพูดเลยนะพูดไป
1: มันจะดูปลอมมากเลย
0: ไม่ใช่ปลอมหรอเธอฉันเจ้าเธอจริงๆนุ่นแต่คือฉันเนี่ยในเมื่อก่อนอะฉันเคยมีแฟนเป็นหนุ่มฝรั่งเศส
1: อีกแล้วเหร
0: อนุ่นได้อ่ะฉันขอบคุณในความรักของเพื่อนมากๆจริง
1: ๆไม่ตื่นเต้นก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องตื่นเต้นด้วย
0: จริงๆเหรอเออคุณผู้ฟังนะอ้าวใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 92เนี่ยเธอส่งรูปส่งหลานรูปเธอมาหน่อยนี่ที่เล่นคนเล่นอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีมันเหมาะกับพัฒนาการของเด็กนะฉันเคยไปดูใน TikTok คุณหมอบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กๆอ่ะควรให้เขาได้จับได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเธอ
1: บางคนกลัว
0: ทำไม
1: กลัวที่จะให้ลูกเลอะกลัวที่จะให้ลูกเปลอะ
0: แล้วเธออ
1: ่
0: ะ
1: ไม่กลัวอะไรนั้น
0: เธอไม่เคยกลัวเลยใช่ไหม
1: ปล่อยไปเป็นธรรมชาติของเด็กนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: เออจริงๆอ้าวคุณผู้ฟังครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์การจราจรเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือดีเจนุ่นรายงานหน่อยสิ
1: สวัสดีคุณสายพินนะคะสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นดีเจสอนค่ะและทุกคนกำลังเดินทางไปทำงานเส้นเพชรเกษมเข้าสายสี่คล่องตัวค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีคุณรัตนาแซ่โซด้วยนะคะสวัสดีคุณบ้านสวนแสงตะวันค่ะสวัสดีคุณเชอรี่ด้วยค่ะสวัสดีคุณประทุมจันงามนะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะคุณประทุมก็บอกว่าใช่บอกว่าวัดนักปรกเนี่ยอากาศแจ่มใสค่ะ
0: วัดนักปรกทุกวันอะวันเนี้ยแกไม่ได้อยู่ที่บ้านนะแกอยู่วัดแกบอกวัดนักปกทุกวันเลยมีใครอีก
1: มีคุณนวลจันทร์ก็บอกว่าสวัสดีดีเจนุ่นดีเจสอนสุดสวยสุดสวยสุดๆค่ะ คุณธนพรบอกว่าอีกแล้วหรอนี่มันคือคำนิยามของเจนุ่นในทุกๆเช้าค่ะ
0: อีกแล้วหรอทำไมอย่างนุ่นมันเป็นยังไงพออาการคำว่าอีกแล้วหรอนะ
1: ก็เพื่อนชอบเล่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: เธอเคยพูดอย่างนี้เหรอ
1: พูดทุกวัน
0: เวลาเวลาฉันบอกว่า
1: เพราะว่ายายสอนพูดทุกวันเหมือนกัน
0: คือเวลาหัวหน้าสั่งงานเนาะลุงน้องจะบอกว่าอีกแล้วหรออย่างเงี้ยแต่พอฉันทำอะไรเธอบอก อีกแล้วเหรอนุ่น
1: คุณกรธนีเขาบอกว่าเบื่อวันจันทร์นะแต่ยังต้องไปทำงานสู้สู้สู
0: ้วันจันทร์ใช่ไหมคุณรู้ฟัง
1: ยังดีนะ
0: เครียดเลยนะ
1: เขาบอกว่ายังดีนะที่ยังมีวันให้เราเบื่อเพราะถ้าบางคนเนี่ยไม่มีงานมันน่าเบื่อกว่าเหมือนน่าเบื่อกว่าอีกนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงตื่นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไร
0: ไม่มีงานอ่ะเนาะชีวิตไม่มีงานเอาความจริงชีวิตไม่มีงานเนี่ยเศร้ากว่านะเพราะว่าไม่ใช่แค่เวลาไม่มีนะเงินก็ไม่มี
1: เงินก็ไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้น
0: อ
1: ่ะเรายอมเบื่อดีกว่าคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเราก็เบื่อเป็นเพื่อนกันใกล้พอวันอาทิตย์ละโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วคุณธีรยุทธ์บอกว่าฟังจากวิทยุนะคะเสียงเบามากเส
0: ีย
1: งเบามากไหมคุณผู้ฟัง
0: อะไรเพิ่มให้ดี
1: ไม่แน่ใจว่าเปิดไมค์หรือยัง
0: เปิดแล้วค่ะ
1: เปิดแล้วนะคะคุณธีรยุทธ์ถ้าไม่เปิดเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเลยค
0: ุ
1: ณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะยังไงแจ้งมาด้วยนะคะพอด
0: ี
1: ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็มีขัดข้องทางระบบเนาะตอนนี้ก็กำลังเช็คดูว่าเรียบร้อยดีไหมคุณผู้ฟังช่วยแจ้งมาด้วยนะคะคุณสิริวัลบอกว่ามีงานโอท็อปที่เมืองทองนะคะวันที่8ถึง16ค่ะก็ใครอยู่ใกล้ก็แวะเวียนไปได้ค่ะคุณวัชรินทร์นะคะบอกสวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนนะคะวันนี้วันเกิดลูกอยากขอให้ดีเจสอนดีเจนุ่นร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหม
0: จริงเหร
1: อคุณวัชรินทร์ลูกชื่ออะไรล่ะคุณการ์ตูนบอกว่าเกษตรนวมินทร์รถเยอะค่ะช่วงนี้วันจันทร์เป็นปกติเลยรถติดนะคะคุณทศพรบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟนฟังรายการทุกเช้าครับขอบคุณนะคะคุณทศพรอินปานนะคะบอกว่าคุณต้นไม้ในสมองเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนมอเตอร์เวย์บางปะอินขาเข้ารถวิ่งได้แบบสบายๆเลยครับมีช่วงติดทางออก 8A ที่จะมุ่งหน้าสู่สุวรรณภูมิศรีนครินทร์นะมีรถติดนิดหน่อยครับขอบคุณนะคะที่ช่วยกันรายงานนะคะใครอยู่พื้นที่ไหนรถติดฝนตกนะคะรายงานมาได้เลย
0: นะวันนี้แน่นอนเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็คงจะต้องนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: คุณนัทก็บอกว่าคุณนัทแบตเตอรี่เขาบอกว่าเสียงเบาไปหน่อย
0: เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้เธอ
1: โอเคไหมโอเคยังคุณสีพายเขาบอกว่าฟังชัดเจนดีค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะพาต้าติดหนักมากเลยจากคุณนัทแบตเตอรี่นะ
1: คุณวัชรินทร์ก็บอกว่าน้องบุรินทร์ค่ะอายุ6ขวบฟังมาตลอดเลยชอบฟังมาก
0: ดีเจนุ่นนี่ที่เธอบอกว่าเธอพาลูกเธอไปที่ไหนที่นี่คือที่ไหน
1: อันนี้หลาน
0: หลานเธอที่ไหน
1: เป็นฟาร์มซึ่งเป็นแบบกิจกรรมเสริมสำหรับเด็กต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน
0: คือฉันน่ะเห็นคลิปเนี้ยมานานมากๆแล้วหลายๆคนก็ชอบลงไปคือฉันก็ฟังคุณหมอนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอันนี้บอกถึงคุณพ่อคุณแม่เลยที่มีลูก2ขวบ3ขวบนะคือลูกเนี่ยอยู่แต่ในห้องเรียนกลับมาก็แม่เปิดแอร์ให้กินนุ่นนะนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพาลูกไปเผชิญใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกเลย
1: ต้องบอกว่าบางคนสอนลูกผ่านหนังสือผ่านจอ
0: ถูก
1: ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าการที่ให้เด็กได้ไปเจอของจริงหรือว่าไปจับของจริงได้ไปสัมผัสมันต่างกันเพราะเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเห็นผ่านหน้าจอหรือผ่านตัวหนังสือผ่านหนังสือธรรมดาเนี่ยเขาเห็นว่าตัวนี้คือสัตว์ชนิดอะไรแต่เขาไม่เคยเห็นของจริงเขาไม่เคยได้จับไม่เคยได้สัมผัสเวลาเขาเจอของจริงเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันต้องจับยังไงต้องเลี้ยงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบมีลูกเล็กเนี่ยเราเขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกลูกว่าเรากลัวอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นกบอย่างเช่นแมลงบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่การที่เราบอกความกลัวของเราให้ลูกรู้เนี่ยมันจะทำให้ลูกกลัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบางคนกลัวไส้เดือนบางคนกลัวกบหมายถึงสัตว์ที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะแต่มาบอกลูกทีนี้ลูกไม่กล้าจับแล้วลูกกลัวละลูกไม่กล้าจับไก่ไม่กล้าจับลูกเจี๊ยบไม่กล้าเก็บไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจสำหรับยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยได้พาลูกไปสัมผัสธรรมชาติเลยมีอาการเจ็บป่วยบ่อยมีอาการเจ็บป่วยง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติเราให้ลูกไปได้ไปเจอฝุ่นบ้างได้ไปเจอโคลนบ้างเขาจะได้มีภูมิต้านทานใช่ไหม
0: ใช่จริงๆคือถ้าชั้นลูกชั้นลูกชั้นนะเจอรู้เลยว่าลูกชั้นต้องขึ้นหลังควายกัน
1: จริงๆถ้าสมมติว่าไปได้นะเด็กบางคนอ่ะเคยเห็นแต่ไม่เคยขึ้น
0: มาดูกันก่อนเด็กคนนี้เป็นเด็ก2สัญชาติใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: สองเป็นลูกครึ่งเป็นได้สองสัญชาติมีสัญชาติเดียวนั่นแหละแต่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไร
1: ลูกครึ่งไทย กับฝรั่งเศส
0: เหมือนฉันเลยอ่ะฉันเนี่ยคือลูกครึ่งนะ
1: เธออีกแล้วเหรอ
0: นุ่นทำไมเธอพูดครึ่งเดียวเหรอเธอเชื่อฉันบ้างสิเพื่อน
1: วันนั้นเธอบอกว่าเธอเป็นอะไรนะ
0: ฮะ
1: ไฮล้ำเหรอไม่ใช่มอลละเมิง
0: อ้าวเพิ่มมอลละเมิงไม่ใช่เนี่ยเธอไม่ได้เพื่อนฉันแท้จริงนี
1: ่ก็เธอหลายสัญชาติเหลือเกินอ่ะจำสับสนกันไปหมดละ
0: ปู่ย่าฉันน่ะมาจากเมืองไหหลาม
1: ก็เธอก็ต้องมีเชื้อชาติไงเดี๋ยวก็ต้อง
0: ก็ฉันก็บอกแล้วไงปู่ย่าของฉันคือเมืองจากเมืองไหหลาม
1: เออพ่อแม
0: ่มาจากเมืองไส้ง่อนอืมแต่ก็มาเติบโตกันที่เมืองมอลามือง
1: แล้วก็เรียนโรงเรียนที่จังหวัดอะไร
0: กำปงเชื้อเตียน เอามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นเด็กน้อยสัญชาติเลยนะ
1: ไทยฝรั่งเศส
0: ไทยฝรั่งเศสเขาไปที่ดิเจนนุ่นบอกนะนี่
1: มาเล็กกว่าเก่งอ่ะ
0: เขารู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: จับไม่ปล่อยสงสารกบ
0: คือเดี๋ยวก่อนในนาเนี้ยมันมีกบอยู่ในนาในด้วยเหรอ
1: เขามาปล่อยจริงๆคือเขาอยากให้เด็กเนี่ยได้มีพื้นที่การเรียนรู้ไว้เด็กได้ลองเล่นโคลนได้จับโคลนได้ปลูกหญ้าได้ปลูกไม่ใช่ปลูกหญ้าปลูกข้าวแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะก็คือเป็นกิจกรรมจับกบจับปลาเขาก็จะปล่อยกบลงไปในโคลนนี่แหละเด็กก็กระโดดไล่จับกบลองจับดูว่าจับกบเป็นยังไงตัวเป็นยังไงจับเสร็จก็มาจับใส่ถังเหมือนเดิ
0: ม
1: ให้เด็กได้ไปเล่นสไลเดอร์โคลน
0: จริงเหรอออคือเขาเอากบมาไว้ในนาใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กไปวิ่งจับกบเหรอ
1: ใช่
0: เหรอเขาดูไม่มีมิติเลยอะ ถ้าเป็นฉันนะงูต้องมีค่ะควายต้องมีวัวต้องมี
1: อ่ะไปเปิดแข่งกับเขาไปเปิดแข่งกับเขาวัวยังพอได้แต่งูนี่ไม่ไหวนะ
0: อ้าวจะลูกจะได้ฝึกสู้งูไงจริงๆคือแบบว่างูเข้ามาเหรออย่างเงี้ยเธอ
1: เด็ก2ขวบ3ขวบจ้ะ
0: ได
1: ้แต่ว่าจริงๆเราก็ทำกิจกรรมแบบนี้ไม่ใช่แค่เด็กเล็กนะจนถึงเด็กโตเด็กบางคนยังไม่เคยไปจับเลย
0: จริงเหรออ
1: ย่าว่าแต่เด็กเลยเรายังไม่กล้าจับนะ
0: เหรอ
1: เราบอกไม่เป็นไรมันน่ารัก
0: คือกิจกรรมนี้เธอคิดว่าเด็กลูกหลานเธอจะได้อะไรบ้าง
1: ก็อย่างน้อยก็เปิดใจมีความกล้า
0: เหม็นไหมถามจริงโคนเหม็นไหมเอาความจริงอย่างแท้จริงเลย
1: เหม็นสิแต่ว่าถามว่าสักครั้งนึงในชีวิตเธอจะไม่ลองเหรอให้เด็กได้ทำกิจกรรมอยู่บ้านได้เล่นไหมก็ไม่ได้เล่น
0: แล้วก็ให้พ่อแม่ลงได้ไหม
1: ลงด้วย
0: แล้วเธอลงไหม
1: ไม่ได้ลง
0: จริงเหร
1: อตามถ่ายรูปเฉย
0: ๆเออน่ารักนะครับ
1: ใช่ค่ะย่านนนทบุรี
0: นนทบุรีนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะเขาไม่ได้ลงสปอตมานะครับอีกอย่างนึงดีเจนุ่นเมื่อวันศุกร์ฉันมาจัดคู่กับกาแฟฉันไม่ได้เอาเนี่ยมาให้เธอดูเธอจำได้ไหมมีข่าวอยู่ข่าวนึงคือเขาไปถ่ายติดเทศบาลนึงแล้วมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาแต่งหน้าช้ำเลยได้ดูข่าวไหม
1: ได้ดู
0: นะถือว่าเขาแต่งเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็เป็นความชอบส่วนบุคคล ถามว่าเรามองยังไงขึ้นอยู่กับมุมมองเรา
0: เออ
1: สำหรับเขามองว่าสวย
0: เออเห็นไหมเขาบอกว่าคุณผู้ฟังนะห้ามบูลลี่หนึ่งคือห้ามบูลลี่สองคือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะผิดระเบียบผิดอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจ
1: บางทีเธออยากจะแต่งยังไงยังไม่มีใครว่าเธอเลยถึงมันจะแปลกแค่ไหนก็ตาม
0: นู่นมันจะพูดอย่างเงี้ย
1: มันเป็นความชอบส่วนบุคคล
0: เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคุณรู้ฟังครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วดีเจสอนเอามาลงแล้วแหละนะเดี๋ยววันนี้ดีเจนุ่นมาด้วยดีเจสอนก็เลยเอามาเล่าให้กับคุณรู้ฟังกันว่าเขาเป็นดีกรีถึงไม่ได้ดีกรีนะต้องบอกว่าตำแหน่งของท่านเนี่ยคือหัวหน้าสำนักงานปลัดเลยนะคือใหญ่สุดในข้าราชการเขาเรียกอะไรข้าราชการท้องถิ่นน่ะนะคือในเทศบาลเนี่ยเขาจะมีการเมืองเข้ามา
1: แล้วไม่ต้องสกินเลย
0: ก็บอกไง
1: ก็ฟังอยู่
0: แล้วก็มีข้าราชการประจำเนี่ยประจำอยู่ท่านเนี้ยเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเลยนะ
1: เป็นบอส
0: แต่งหน้าช้ำเลยจะคิดว่าลูกน้องแต่งหนักไหม
1: เขาไม่อยากให้ลูกน้องเครียดไงเวลาที่ประชุมหรือทำงานหนัก
0: เออจริง
1: ไม่อยากให้
0: เวลาหัวหน้าสำนักงานปลัดแบบแต่งขนาดเนี้ยเธอว่าลูกน้อง
1: พอเวลาหัวหน้าขึ้นพูดเขาก็ต้องมีลูกน้องก็ต้องยิ้มแหละ
0: จริง
1: นะอารมณ์ดีอยากให้ลูกน้องอารมณ์ดี
0: แต่คือแบบแต่ละคนลงรูปมาคือแบบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยลองมาดูกันหน่อยว่าพี่คนเนี้ยเขาตอบว่ายังไงวันศุกร์ได้ฟังไปแล้วเดี๋ยววันนี้ลองฟังอีกทีนึงสำหรับข่าวที่บอกว่าเอ้ยมีหัวหน้าสำนักงานปลัดคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยแต่งหน้าช้ำขนาดนี้แล้วโซเชียลก็ออกเป็นแบบ2 ทิศ 2 ทางนะเขาบอกว่าอีกทางนึงบอกราชการแต่งได้เหรอแบบเนี้ย
1: ทำไมแต่งไม่ได้ล่ะ
0: ราชการแต่งได้เหรอ
1: เป็นข้าราชการแต่งหน้าได้นะ
0: สองก็คืออีกทางนึงคือทำไมแต่งขนาดนี้ไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็คือเออลดเธอลดอย่างเงี้ยแต่สำหรับดีเจสอนนะดีเจสอนหลับสามเธอเลิศลองไปฟังดู
3: ในเรื่องนี้ก็คือว่าการแต่งหน้าเนี่ยก็คือพี่แต่งหน้าแบบเนี้ยมานานมาก15ปีได้10กว่าปีค่ะเริ่มที่มีแฟชั่นมาสคาร่าเข้ามาทาบนล่างก็เสียเปียกพี่ก็ทาล่างพอล่างเสียเปียกใช่ไหมคะมันก็ต้องเท่ากันทั้งบนทั้งล่างมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะ

0: งมันจืดชืดโดยความคิดส่วนตัวนะคะ
1: นี่แหละคือไอดอลของแท้อย่างแท้จริง
2: คุณแม่เลิศค่ะ
1: จริงๆนะดีเจนุ่นฉันบอกเลยว่านี่คือทีมเนวิทามเดี๋ยวจะสอนจะไปสืบนะจะไปสืบแล้วก็ขอสัมภาษณ์เลย
2: จริงๆงานรีวิวมาสคาร่าต้องเข้าแหละ
1: นางบอกว่าไง
2: ไม่เลอะไม่เปลอะ
1: นางบอกว่าไงคือเนี้ยมันใหญ่ใช่ไหมข้างล่างก็ต้องจัดกัน
2: ข้างบนปาดไปแล้วข้างล่างเดี๋ยวน้อยหน้าปาดไปอีก
1: เธอแต่งได้อย่างนี้ไหมอ่ะ
2: ฉันก็ปาดข้างล่างแต่ฉันอาจจะไม่เท่าแม่
1: ไหนดูดิเออเธอก็ปาดนี่ว่า
2: ฉันก็ปาดแต่อาจจะไม่เท่าแม่ไง
1: แม่คือแม่ปาดเอาจริงแม่ถึงแค่หน้าเหมือนเจนๆเลยนะเหมือนไหมเหมือนฉันว่าเหมือน
2: เหรอ
1: เหมือนเจนๆอ่ะคล้ายๆเลย
2: แต่เขาแต่งหน้าคนละแบบกันหรือเปล่า
1: แต่แม่เจนๆไม่ค่อยแต่ง
2: แม่เจนๆต้องสอนแม่เจนๆเนาะให้แต่งหน้าแบบนี้บ้าง
1: นะเอ้าอันนี้มันก็คืออย่างที่เจนนุ่นบอกอะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นความสุขของเขาอะ
2: แต่ฉันว่าแม่อยากหน้าขาวไงแม่อาจจะใช้ผิดเบอร์ถ้าแม่ปรับอาจจะโอเคกว่านี้แต่ว่าเป็นความชอบแม่อาจจะชอบแบบโตอินเขาก่อนเขามากกว่าคอ
1: ชอบแบบ
2: เ
1: ลยนะ
2: เขาเรียกโตอินเป็นการแต่งหน้าสไตล์จีนคนจีนเนี่ยเขาชอบแต่งหน้าให้หน้าขาวกว่าคอหน้าขาวกว่าตัว
1: จริงเหรออ
2: ืมจะได้ดูแบบหน้าไบรท์ดูหน้าสว่างเรียกโตอิน
1: หน้าโตอินเหรออ
2: ืม
1: เหรอเออใช้ได้ใช้ได้นุ่นมันมีข่าวมาว่าข้าราชการณตอนเนี้ยคิดลาออกกันเยอะเลย
2: จริงหรือเปล่า
1: คุณผู้ฟังไหนใครฟังรายการเราอยู่แล้วเป็นข้าราชการบ้างอยากรู้ว่าณตอนเนี้ยมีใครคิดลาออกบ้าง
2: อย่างเงี้ยลาออกจะขอลาออก
1: ไม่ที่มันมีเหตุผลที่หลายๆคนกำลังคิดลาออกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่รัฐบาลออกมาเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่อนาคตต่อไปอย่างโน้นอย่างนี้รวมไปถึงปัญหาหลายๆอย่างด้วยในชีวิตหน้าเธอ
2: ก็ดูเป็นเรื่องของอนาคตไงแต่บางคนที่เขายังอยากอยู่ก็ยังมีอยู่
1: ใช่แต่คนที่เข้ามาราชการน่ะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะเขาต้องการสิทธิกำลังพลที่ควรจะได้รับ
2: ต้องบอกว่าทำงานราชการเนี่ยเงินเดือนน้อย
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแลกมาด้วยสวัสดิการถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าฉันได้เงินเดือนน้อยแล้วเพราะฉะนั้นสวัสดิการจะต้องดี
1: ฉันก็ต้องฟูล
2: แต่ว่าบางคนก็ยอมที่จะได้เงินเดือนมากแต่อาจจะไม่ได้มีสวัสดิการในส่วนนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบ
1: เออคือเรื่องนี้พอมันมีข่าวประเด็นนี้ออกมาดีเจนุ่นนิดาโพของนิด้าเขาออกไปสำรวจเลยเธอแล้วไปยิงตรงกับข้าราชการเลยนะนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับเปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง
2: อยู่ราชการต่อหรือละก่อนดี
1: เขาสำรวจไปเมื่อวันที่4ถึง6สิงหาคมที่ผ่านมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะกับประชาชนอายุ18ถึง59ปีซึ่งประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดำเนินการอยู่นะกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน
2: 1,310 หน่วยตัวอย่างนะคะ
1: ลองมาฟังกันนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่ายังไงนะครับ
2: บอกเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับการทำงานต่อนะคะในหน่วยราชการแล้วก็การ ออกสำรวจในการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลด้วยนะคะ
1: เออแป๊บนึงอยากลาออกมากเลยนะปัจจุบันเนี้ยแต่สากลไม่อนุมัติ
2: คุณวนาพรก็บอกไม่คิดจะลาออกค่ะเพราะว่าจะเกษียณอายุอยู่แล้ว
1: คุณบรรลือบอกว่าอยากลาออกแต่สากลไม่อนุมัติ
2: สากลไม่เข้าใจ
1: เอาความจริงนะเอาความจริงคุณรู้ฟังเลยถ้าหากจะลาออกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: ต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินของตัวเองนะ
1: อันนี้แหละคือปัญหา
2: บางคนเนี่ยอยากจะออกใจจะขาดฉันอยากจะออกเซ็นออกพรุ่งนี้เลยแต่ว่าสหกรณ์ไม่เข้าใจอ่ะคุณต้องเคลียร์หนี้ก่อนค่ะ
1: คุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยู่กองทัพเรือเนี่ยอยู่ดีจะลาออกจะลาออกอ่ะคุณได้แต่คิดค่ะปฏิบัติแต่คุณทำได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปิดมาเอ้าสหกรณ์ยังไม่ได้จ่ายเลยน้องวังเดิมยังไม่ได้ออกเลย
2: ต้องบอกว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะ
1: ใช่
2: เพราะว่าเรามีแค่นี้เราต้องใช้แค่นี้ถ้าเกิดเราไปกู้หนี้ยืมสินมานี้แหละเป็นจะเป็นปัญหาละ
1: นะเอาเขาไปเก็บข้อมูลมานะครับให้ยกระดับความเชื่อมั่นจากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจรับราชการคืออันนี้คนรับราชการอยู่แล้วนะแล้วมาถามต่อว่าทำไมถึงรับราชการล่ะเขาบอกว่ายังไงร้อยละ 78.85 ระบุว่า

0: งานที่มั่นคงลองลงมาร้อยละ 54.12 ระบุว่า
1: สวัสดิการดีค่ะ
0: 1เลยก็คือบอกว่างานที่มั่นคงแต่ก็จริงนะเธอลองย้อนกลับไปในยุคโควิดดิคนเนี่ยถูกเทกันฉ่ำเลยนะ
1: บางคนเนี่ยเงินดีงานดีเป็นกัปตันเครื่องบินอย่างเงี้ยใครจะคิดนะพอในช่วงโควิดเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าบินไม่ได
0: ้จริงเหรอ
1: เป็นแอร์คิดว่าโอ้เข้ายากแล้วกว่าจะเป็นได้เงินเดือนดี
0: ตอนที่ฉันเป็นแอร์เนาะสายการบินของกัมปงเชอร์เตียนแอร์ไลน์นะ
1: ไม่พูดดีกว่า
0: ทำไมอ่ะทำไมนุ่น
1: อยากจะเป็นซะทุกอย่างน่ะ
0: คือตอนนั้นฉันไม่ได้แต่งหญิงไงฉันแต่งชายแล้วฉันแบบบินเฉพาะไฟกลางคืนกลางวันไม่รับเราจะไฟกลางคืนเอาเธอหัวเราะเธอไม่รู้จักฉันจริงนี่
1: เธอบินยังไงกระสือเหรอบินอะไรคืน
0: นุ่นจะพูดดีๆจะตีปากแตกเดี๋ยวเอ้านะครับร้อยละ 23.38 ระบุว่า
1: เงินเดือนดีค่ะ
0: เออนะ
1: จริงเหรอไหนขอมาคุยหน่อยสิ 23.28 เนี่ย
0: คือคนที่จักเกษียณแล้วแหละคนที่ตอบข้อนี้มานะฮะร้อยละ 22.90 ระบุว่า
1: เป็นความต้องการของครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างค่ะ
0: อันนี้ใช่ว่าเป็นส่วนใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันนี้ของคนยุคใหม่นะครับร้อยละ 21.37 ระบุว่า
1: เป็นการใฝ่ฝันของตนเองมาตั้งนานแล้ว
0: เอาความจริง
1: ก็มี
0: ไหม
1: มีอย่างเด็กๆเนี่ยน้องๆเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะเป็นข้าราชการ
0: เ
1: ป็นความฝันตั้งแต่เด็กหลานฉันเนี่ยพูดทุกวันอยากเป็นทหารเรือเหมือนนันนุ่นพ
0: ู
1: ดจริงจริงพูดทุกวันเวลาถ่ายภาพทับตะเบะตลอดเวลาตอนนี้ร้องขออยากได้ชุดทหารเรือแล้ว
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: อุ้ยน่ารักน่ารักอ่ะเออนะฮะมาดูต่อร้อยละ 10.53 ระบุว่า
1: เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องครอบครัวค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ทำไมอ่ะต้องทำได
0: ้คุณรู้ฟังอันนี้ดีเจสอนขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะแล้วคือพูดแล้วก็อยากโกรธนะดีเจสอนนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่จังหวัดยะโสธรเพื่อนท่านอยู่ยะโสธรนะถามว่าเฮ้ยทำไมเอ็งมาเป็นทหารเรือก็บอกว่าในหมู่บ้านน่ะไม่มีใครรับราชการเลยถ้าหากว่าได้มาเป็นราชการนะจะยิ่งใหญ่มาก
1: จริงจริงจริง
0: จริงแก
1: เคยได้ยินเหมือนกันบางคนเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่เป็นแค่ความฝันของตัวเองนะเป็นความหวังของหมู่บ้าน
0: เอ้ยจริงจริงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยคำพูดนี้ได้เลย
1: นะ
0: คำพูดนี้ได้เลยเป็นความหวังของหมู่บ้านนะ
1: บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแค่คนเดียวที่ได้รับราชการเป็นแค่คนเดียวที่เรียนจบ
0: เธอรู้ไหมว่าฉันเห็นเวลามันประดับยศจ่าตีจ่าโทจ่าเอกอะไรนี้นะเขาทำพิธีบายสีสู่ขวัญในเมืองในบ้านเขาเลยนะ
1: โอ้โหคนทั้ง
0: อำเภอใหญ่มาก
1: ใช่ไหมคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมฉลองดีใจเร
0: ีย
1: นจบแล้ว
0: เรียนจบแล้วอะ
1: เรียนจบแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดทำงานได้เนี่ยเราเป็นข้าราชการเนี่ยอย่าว่าแต่คุณพ่อคุณแม่เลยคนในหมู่บ้านเห็นมาตั้งแต่เล็ก
0: เอาความจริง
1: ไหมแต่อ้อนแต่ออกถือว่ามันช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือหมู่บ้านนะ
0: ฉันประดับยศจ่าตีที่หอประชุมอะฉันโทรบอกแม่เดี๋ยวเขาจะมีประดับยศนะเขาให้พ่อแม่มาแสดงความดีเออแม่มันคงไม่ได้ไปอ่ะพอดีนัดเพื่อนเล่นไพ่ไว้แม่ฉันโอ้โหชีวิตฉันไม่มีพ่อแม่มาแสดงความยินดีค่ะ
1: แม่รู้ว่าเธอเอาตัวรอดไง
0: เออแต่ถ้าหากว่าคนอื่นนะมากันเป็นรถบัส
1: เหมามาช่วยกันออกค่าน้ำมันมาแสดงความยินดี
0: เออนะคุณรู้ฟังอันเนี้ยมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีมันจะแตกต่างกันอ่ะเหมือนอย่างแถวบ้านฉันน่ะระยองจันตราดชนเนี่ยมันอยู่ในดินแดนของทหารเรือทั้งนั้นเลยมันก็เลยทำให้การเป็นทหารเรือก็คือธรรมดาเฉยๆอ่ะ
1: แต่จริงๆคนภาคใต้ก็มีคน
0: ภาคใต้อ่ะคล้ายๆเราเอาจริงๆนะภาคตะวันออกกับภาคใต้เนี่ยเป็นดินแดนคล้ายๆกันลักษณะภูมิประเทศภูมิภาคคล้ายๆกันคนก็มีความรู้สึกเดียวกันคือคนที่อยู่ชายทะเลก็จะมีความรักมีความผูกพันกับทหารเรือแต่ถ้าหากว่าไปภาคเหนือภาคอีสานนะความรู้จักทหารเรือจะน้อยไม่ค่อยรู้แต่พอได้เป็นทหารเรือโอ้โหยิ่งใหญ่ทหารเรือคืออะไรอย่างนี้เลยเธอเมื่อยุคก่อนนะ
1: แล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหม
0: ฉันก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่ในยุคปัจจุบันนะทหารเรือกับภาคอีสานภาคเหนือมันเยอะมากขึ้นแล้วไงนรขอ
1: เคยไปงานของน้องๆจบนักเรียนจ่าแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางคนเนี่ยคุณยายคุณย่านั่งกินหมากนั่งปูเสื่อรอแสดงความยินดีกับหลานกับเหลนนะ
0: ใช่ไหม
1: เขาตั้งใจมานะ
0: เนี่ย
1: มากันทั้งครอบครัวถามว่ามากันกี่คนมากันเกือบ20 คนน
0: ั
1: ่งรอจริงๆแล้วพอเวลาที่เขาได้เจอคร ครอบครัวเนี่ยมันเป็นภาพแห่งความสุขเด็กที่ได้รับประกาศนียบัตรใช่ไหมจบเขามีความสุขมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากันทั้งครอบครัวมาแสดงความยินดีเลยก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นญาติเขาหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านมาด้วย
0: เป็นความหวังของ
1: เขาบอกเหมารถตู้มา3คันเธอฉันถาม
0: จริงเหรอ
1: ไม่เกินจริง
0: เหรอตอนเธอที่ได้เป็นนายทหารเรือหญิงที่กองทัพเรือใครแสดงความดีกับเธอบ้าง
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: มีแต่ที่บ้านมารับ1คน
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออฉันก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะอ้าวมาต่อก็ถามลงมาว่าความรู้สึกเบื่อจากการทำงานในหน่วยของกองทัพบอกว่าไม่ใช่หน่วยกองทัพ
1: ในหน่วยงาน
0: หน่วยงานของรัฐหรือไม่มาฟังเขาบอกนะเขาถามว่าเบื่อไหมที่ทำงานนะตอนเนี้ยเขาบอกว่าพบว่าร้อยละ 50.8 ระบุว่า
1: เขาบอกไม่เบื่อเลยแล้วก็ไม่คิดจะลาออกนะอันนี้ครึ่งๆเลยนะ
0: ครึ่งเลยนะ
1: 50% นะ
0: ต้องบอกเกินครึ่งนะ 0.8 ด้วยนะลองลงมาร้อยละ 19.01 ระบุว่า
1: เบื่อจำเป็นจะต้องอยู่เพื่อครอบครัว
0: เดี๋ยวเธอพูดว่าเบื่อไหมนะ
1: เบื
0: ่อบางคนบอกว่าเบื่อไหมก็เบื่อแหละ
1: 19% นะคะ
0: เออแต่ก็จำเป็นอะเนาะเพราะว่าต้องสู้เพื่อครอบครัวนะฮะสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอยู่ที่มากกว่าการทำงานหรืองานมากกว่าคนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.40 ระบุว่าง
1: านมากกว่าคนค่ะ
0: ในยุคปัจจุบันเนาะก็จริงนะนี่ถ้าไปถามครูเนี่ยครูคงจะตอบเนี่ยเยอะมากเลยเพราะครูหนึ่งคนบางครั้งทำ everything จริงกับเบลนะเป็นการเงินก็เป็นอะครูบางคนเป็นพัสดุก็เป็น
1: ทุกอย่างให้เจอแล้วแล้วยิ่งเป็นคุณครูที่เป็นเด็กเล็กนะบอกเลยฉันเห็นแล้วทำทุกอย่างท้อแทน
0: จริงจริงคุณรู้ฟังอ้าวนี่คือผลการสำรวจนะครับแต่สรุปมาง่ายข้าราชการในยุคปัจจุบันก็ยังคงบอกว่ายังขออยู่ต่อไม่คิดลาออก
1: แล้วดีเจสอนล่ะคิดยังไง
0: เธอพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะ
1: ทำไม
0: วันนี้ฉันออกถึง2บูธนะ คุณผู้ฟังวันนี้ดีเจสอนออกบูธที่รัฐสภานะแล้วก็ออกบูธที่สาทรซิตี้ด้วย
1: เดี๋ยวออกไปข้างหน้าก็เก็บเงินค่าโฆษณาด้วยนะ
0: เอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าวันจันทร์เจอกับพี่ป๋อเธอพี่ปอก็มาดูแลเรื่องสุขภาพอีกแล้วคุณอัญชลีเขาว่าไงเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนรับปริญญาเลยค่ะที่ต้องเหมารถตู้ไปกับครอบครัวนึ่งข้าวเหนียวไปนั่งรอบัณฑิตที่สวนอัมพร
1: ใช่ไหมปัจจุบันไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วถามว่ามันเป็นความอิ่มใจฟูใจนะที่ได้เห็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามาต้อนรับอ่ะ
0: นี่นะคุณตากสินบอกว่าไม่อยากให้ลดสวัสดิการข้าราชการครับแต่อยากให้ลองลดอยากให้จำนวนเนี่ยลดลงในอนาคตต้องยอมรับว่าบางหน่วยงานข้าราชการใช้เยอะเทคโนโลยีก็ใช้ใบ้บางส่วนก็คือเขาคงบอกว่าอยากจะให้แบบลดข้าราชการลงแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้แทนอย่างนั้นหรอประมาณอย่างนี้นะครับเอาว่ากันต่อไปคุณรู้ฟังครับคือเรื่องนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่เราไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราเป็นข้าราชการแล้วจบไหม
1: อันนี้อาจจะเป็นข้าราชการที่เข้ามาใหม่ไง
0: จริงจริงจริง
1: แต่ว่าในยุคอนาคตก็คิดว่าน่าจะเข้ามาน้อยลงนะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแทนที่
0: นะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องอดีตประเทศไทยยามเช้าครับปัญหาไม่เจอมาแล้วเจอแล้ว

0: แป้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิว

0: อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: 7:40 น.กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยนะจ๊ะเห็นว่าคนภูเก็ตฟังรายการเราช่ำเลย
2: จริงเปล่าถึงภูเก็ตเลยเหรอ
1: ไปแต่ไปย้อนฟังตอนเย็นนะคุณผู้ฟังนะอ้าววันนี้มาเจอกับพี่ป๋ออีกสัปดาห์ที่แล้วเธอสรุปสิ
2: เนี่ยแล้วโยนให้เราเลยเนี่ย
1: ก็พี่ป๋อบอกว่าทุกๆเรื่องต้องเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพ
2: อ่านไหนสรุปสิ
1: ก็เดี๋ยวไปฟังแกสรุปใหม่อีกรอบนึงนะอ่ะไปทักทายสวัสดีพี่ป๋อยามเช้าวันจันทร์กันหน่อยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับก็วันนี้สปอยก่อนเลยนะครับคำถามที่จะถามตอนสิ้นรายการนะครับก็คือผมอยากให้สรุปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ผมเล่าเรื่องอะไรไปนะผมฝากการบ้านเรื่องอะไรไปบ้างนะครับแล้วใครได้ทำการบ้านหัวข้อไหนไปแล้วบ้างวันนี้ก็จะฝากการบ้านเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาผมจะเล่าเรื่องเวลเนสนะครับทางด้านสุขภาพนะครับหรือว่าสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางใจไม่ว่าจะจากการกินการนอนการหายใจการเคี้ยวนะครับวันนี้เห็นเดย์สอนเดย์นุ่นพูดเรื่องการลาออกเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆวันนี้ผมจะเข้ามาแตะเรื่อง financial wellness นะครับก็คือสุขภาวะทางการเงิน อันแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับในฐานะอยู่ฝั่งเอกชนแล้วก็ดูแลเป็นอาจารย์สอน SME ตอนนี้เวลาไปไหนไปร้านรวงต่างๆหรือว่าการขายของเปิดบูธตามห้างเนี่ยครับจะเห็นว่าตลาดร้างเยอะมากนะครับบางทีไปเปิดบูธตามห้างตามเมืองทองนะครับที่ผมต้องจ่ายค่าบูธทีละ 20,000 30,000 เนี่ยบูธร้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดสวนบ้างงานเฟอร์นิเจอร์บ้างงานไอทีแต่ก่อนแน่นเนี่ยครับตอนนี้ร้างนะครับแล้วก็กำลังซื้อเวลาผมขายของสุภาพบุรุษหน้าทีวีแต่ก่อนเนี่ยครับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมขายของหน้าทีวีโฮมช้อปปิ้งอะครับผ่านทีวีเดเล็กผ่านนู่นนี่นั่นชุดนึงเนี่ยเวลาเราออกอากาศเราจ่ายค่าแอร์ไทม์ไปชุดหนึ่งต้องขายให้ได้ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับเวลาเราซื้อของขายทีวีสมัยก่อนเวลาจอร์จซาร่ามาเล่าให้ฟังมาขายของนู่นนี่นั่นขายเครื่องออกกำลังกายขายอะไรต่างๆเนี่ยรวมค่าขนส่งรวมอะไรเนี่ยครับชุดหนึ่งต้องอยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับพอ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเกือบ 2,000 ไม่ไหวแล้วต้องเหลือ 1,000 ต้นๆ1,200-1,100 นะครับปัจจุบันนะครับการขายของผ่านทีวีถ้าเกิน1,000เนี่ยขายยากมากๆนะครับกำลังซื้อเนี่ยตอนนี้คนที่ซื้อได้จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1,000นะครับ900กว่าบาทบางที600-700แล้วการขายของผ่านออนไลน์แต่ก่อนขายของชุดนึงเป็น1,000เดี๋ยวนี้ต้องหลัก100-200นะครับถึงจะขายได้เพราะนั้นคนที่อาจจะเบื่องานนะครับอาจจะลองดูว่ากำลังซื้อคนเป็นยังไงตอนนี้ไปเดินตลาดแล้วตลาดร้างหรือเปล่านะครับคนตกงานเยอะหรือเปล่าเพราะว่าปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับปัญหาเวลาเราฟังข้อมูลออนไลน์เวลาฟังข้อมูล YouTube ฟังต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะเลือกแต่ความประสบความสำเร็จของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับหรือเหมือนเวลาคนสัมภาษณ์ผมออกทีวีออกรายการต่างๆแน่นอนผมก็โม้ด้วยความสำเร็จตัวเองนะครับแต่ไอ้บาดแผลหรือความที่ผมไม่สำเร็จหรือผมไม่ติดหนี้คนอื่นอยู่นะครับผมเช็คเด้งแต่ก่อนก็เคยนะครับไปกู้หนี้ยืมสินไปยืมเงินอาแปะขายเช็คถ้าเป็นคนตลาดไปหนี้นอกระบบเนี่ยเขาไม่เล่าหรอกครับเวลาเขาเล่าเขาโชว์รถใหม่เขาโชว์ทองเส้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามาดูนะครับก่อนอื่นปีนี้ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไป 2-3 ปีเนี่ยครับใครมีงานอยู่กรุณากอดงานให้แน่นนะครับเพราะว่ากูรูหลายๆคนที่มีความหวังดีเนี่ยที่เขาไม่ได้อยากขายคอร์สหรือว่าอยากขายตัวแทนหรืออยากหาดาวไลน์เนี่ยครับเขาจะมาเล่าความจริงว่าเศรษฐกิจยุคนี้มันต้องเก็บคองอเข่านะมันต้องระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะครับระวังเนื้อระวังตัวให้ดีวันนี้ผมเลยอยากจะฝากการบ้านอีกแล้วนะครับก็คือลองลิสต์ค่าใช้จ่ายของตัวเองมาดีเจสอนเล่าตลอดนะครับว่าเงินเดือนเข้าเปิ้ลไม่เกิน4ชั่วโมงโดนหักหมดใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่ยังพอแมเนจได้นะครับลองดูว่าเงินเข้ามาเนี่ยในทุกๆ100%หรือว่าทุกๆ100บาทเนี่ยเราแบ่งไปส่วนเป็นอะไรบ้างนะครับบางคนไม่เคยแบ่งก้อนเลยนะมาปุ๊บอยากใช้อะไรใช้รู้สึกว่าเหนื่อยวันนี้อยากกินของดีๆอยากซื้อเสื้อผ้าแต่ถ้าแบ่งก้อนมาได้นะครับว่า100ส่วนเนี่ยนะครับ1ทุกๆ100บาทอาจจะดูว่าไหวไหมสัก 30-40 บาทค่าใช้จ่ายประจำวันอยู่ที่บ้านนะครับอีกส่วนหนึ่งเก็บหอมรอมริบหรือลงทุนได้ไหมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเล็กๆนะครับแค่ 10% เอาไว้ตามใจตัวเองได้ไหมนะครับถ้าเงินเดือนเยอะ 10% อาจจะพอนะครับต้องลองดูว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งที่เราอยากจะให้ตัวเองเป็นรางวัลเพราะว่าเราก็ทำงานมานะครับสิ่งที่ต้องดูแลครอบครัวให้พ่อแม่ให้ลูกนะครับเราดูแลพ่อแม่เราไหวไหมบางคนเนี่ยตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราต้องแบ่งให้ได้นะครับวันนี้จริงๆอยากให้ทุกคนทำที่บ้านคือในทุกๆ100บาทที่ได้มาคุณแบ่งส่วนเป็นยังไงบ้างทุกๆวันเนี่ยเวลาผมได้มานะครับทุกๆ100บาทเนี่ยผมจะแบ่งส่วนเข้าตะกร้าเก็บเงินก่อนเข้าตะกร้าลงทุนก่อนนะครับตะกร้าค่าใช้จ่ายที่บ้านเนี่ยครับพูดง่ายผมก็โอนให้เมียผมเหลือเงินก้อนที่ผมสามารถใช้จริงๆนะครับเหลือจะไปต่อยอดไปทำอะไรเนี่ยก้อนนึงเพราะนั้นพอเงินมา100นึงเนี่ยผมก็แบ่งส่วนก่อนทีนี้เราต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าในทุกๆค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเป็นนีดหรือเป็นวอนนะครับนี้ก็คือต้องการเราต้องการจริงๆนะครับมันจำเป็นต้องใช้ส่วนวอนก็คืออยากได้นะครับเอาง่ายๆนะครับเสื้อผ้าบางคนเนี่ยเสื้อผ้าเต็มบ้านเลยล้นตู้นะครับผมอ่ะจริงๆรองเท้าผมอ่ะพอผมซื้อมานะผมเขียนเลยนะว่าผมอ่ะซื้อมาปีไหนรองเท้าคู่ไหนผมใส่เกิน10ปีผมรวยนะผมบอกไว้แต่รองเท้าคู่ไหนผมใส่เกิน10ปีเนี่ยผมภูมิใจมากเลยนะนะครับเพราะนั้นเวลาผมซื้อเสื้อผ้านะครับซื้อรองเท้าผมเขียนเลยนะว่าผมซื้อมาเท่าไหร่แล้วบางทีผมเจอรองเท้าโปรโมชั่นดีบ้างลดราคาบ้างแลกแต้มบ้างโอ้โหมันน่าซื้อแต่ผมก็มองดูว่าโอเคมันเต็มบ้านละข้อถัดมาก็คือไอ้คู่ที่แล้วที่ผมใส่อยู่เนี่ยบางทีเพิ่งซื้อเมื่อ6เดือนที่แล้วเองนะครับแล้วรองเท้าเก็บนานๆเนี่ยมันก็ร่อนสมัยก่อนซื้อรองเท้าแพงๆคู่ 4-5,000 ไม่ได้ใช้มันก็ร่อนแล้วก็เสียดายพอแล้วผมมานั่งเขียนนะครับว่าอันไหนคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆเอากระดาษมาแบ่งเป็น2ด้านด้านนี้คือนี้คือสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับการกินข้าวการซื้อของเข้าบ้านการซื้ออะไรต่างๆค่าเรียนลูกนะครับจำเป็นจริงๆอีกอันนึงคือวอนในสิ่งที่เราต้องการนะครับทุกวันนี้ผมซื้อเสื้อผ้าซื้อของนู่นนี่นั่นถือว่าน้อยมากนะครับเสื้อผ้าเนี่ยบางทีในใช้เสื้อผมจดไว้เลยนะผมซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแม้แต่กางเกงใดผมเขียนที่ขอบเลย
1: โอ้โห
3: กางเกงยีนผมมาเขียนว่าผมซื้อมาเมื่อไหร่นะครับคือจริงๆอ่ะผมอยากรู้ว่าอายุการใช้งานของกางเกงใดเนี่ยมันใช้งานได้กี่ปีนะครับอายุการใช้งานของกางเกงยีนเนี่ยมันใช้งานได้กี่ปีแล้วไปมาพอจดเนี่ยผมกับภูมิใจนะที่กางเกงยีนตัวนึงอ่ะผมใส่ได้5ปีนะครับรองเท้าเนี่ยผมซื้อรองเท้าทิมเบอร์แลนด์มาคู่เป็นหมื่นเนี่ยนะครับ10ปีแล้วผมยังใช้อยู่เลยนะครับไปมาการหารมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะนั้นเอาการบ้านที่ฝากวันนี้นะครับก็คือเราลองมาลิสต์ข้อ1คือค่าใช้จ่ายทุกๆ100บาทแล้วเนี่ยเราหมดไปกับอะไรนะครับถ้าทางที่ดีกว่านั้นทุกคนทุกกูรูนะครับบอกว่าลองทำบัญชีครัวเรือนมาไม่แน่ใจว่าทุกคนลองทำหรือยังที่ผมลิสต์แล้วผมรู้เนี่ยเพราะผมทำบัญชีครัวเรือนนะครับตั้งแต่เป็นทำงานแรกๆอ่ะเงินเดือน15,000นะครับผมมาถามว่าใช้อะไรบ้างซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวซื้อรองเท้าเก็บเงินเท่าไหร่แล้วนานๆผมก็มาสรุปบัญชีส่วนตัวของผมนะครับวันนี้ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนู่นนี่นั่นถ้าเราจดบัญชีครัวเรือนเนี่ยครับเราจะเริ่มแบ่งค่าใช้จ่ายได้ว่าอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นกับไม่จำเป็นนะครับ1ทุกๆ100บาททำอะไรบ้าง2ใช้ดีจดบัญชีครัวเรือน3แบ่งกระดาษเป็น2ด้านนะครับด้านนึงเขียนว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆด้านนึงเขียนว่าสิ่งที่เราแค่ต้องการแล้วค่อยๆตัดสิ่งที่ต้องการออกนะครับถัดมานะครับผมจำได้เลยผมซื้อรถขนส่งคันแรกนะครับของบริษัทลูกน้องบอกว่าอยากจะขอซื้อรถขนส่งนะครับที่เป็นรถแล้วติดกระป๋องเนี่ยครับผมบอกว่าลองไปทำข้อมูลมาหน่อยนะครับถ้าจำเป็นผมก็ซื้อนะครับเขาบอกว่าปกติพี่ป๋อเวลาเช่ารถทีนึงเนี่ยเช่ารถขนของเนี่ยครับเขาคิด 2,000 บาทนะครับไม่รวมค่าน้ำมันขนส่งรอบนึงเนี่ยเป็น 3,000 บาทนะครับเสียได้ตั้งมัน 3,000 บาทนะครับผมบอกว่างั้นเอางี้น้องลองคำนวณอย่างนี้ใช้ได้การคำนวณทุกอย่างเลยนะถ้าซื้อรถคันนึงนะครับรถขนส่งคันนึงประมาณ 800,000 บาทตีกระป๋องเรียบร้อยแล้วนะครับต้องผ่อนเดือนละประมาณเกือบหมื่นนะครับตีว่าถ้าผ่อนเดือนละ10,000บาทจ่ายค่าน้ำมันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันข้อ2ถ้าเราซื้อรถ10,000บาทเราต้องจ้างคนขับรถหรือเปล่าอีก1คนนะครับ12,000นะครับรวมเป็น22,000แล้วนะครับแล้วต้องมีเด็กติดรถหรือเปล่านะครับเด็กติดรถเนี่ยตีว่า12,000หรือตีว่า9,000ก็ได้ผมว่าตีว่า12,000นะครับรวมค่าผ่อนรถประมาณ10,000ไม่ใช่ถ้าคันละ800,000เนี่ยเกือบ20,000นะครับ800,000เกือบ20,000นะครับคนขับรถอีก10,000เด็กรถอีก10,000รวมกันเป็น40,000 นะครับผมบอกว่าลองเอาค่าเช่าปัจจุบันที่จ่าย 3,000 เนี่ยรอค่าเช่าปัจจุบันเราหักค่าน้ำมันออกนะครับที่จ่ายรอบละ 2,000 กับที่ต้องซื้อรถของตัวเองแล้วจ่ายค่าเช่าค่าคนแล้วก็ค่าเด็กรถเนี่ยอีก 40,000 คุ้มไหม 2,000 หาร 40,000 นะครับได้กี่รอบเอ่ยนะครับ 2,000 หาร 40,000 นะครับได้ประมาณ20รอบผมบอกลูกน้องว่าถ้าใช้รถวันหนึ่งวิ่งเดือนหนึ่งวิ่งส่งของเกิน20รอบผมค่อยอนุญาตให้ซื้อนะครับอันนี้คือวิธีการซื้อรถขนส่งคันแรกผมนะครับปัจจุบันผมมีกองทัพรถขนส่งแล้วนะครับบริษัทผมเจสพีสุภาพบริษัทผมมันมีเกือบ10คันบริษัทผลิตน้ำยาฟอกไตเพราะต้องส่งเองน้ำยาไตกับน้ำเกลือเนี่ยก็มี10กว่าคันนะครับแต่ผมมานั่งนึกย้อนดูนะครับว่าตั้งแต่คันแรกเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยผมงกเบอร์นั้นผมคำนวณทุกอย่างหรือจริงๆเรื่องการซื้อรถเก๋งนะครับเด็กจบใหม่มานะครับเริ่มมีเงินอยากซื้อรถเก๋งนะครับผมถามว่าต้องไปรับพ่อรับแม่ส่งลูกหรือว่าแค่ทำงานที่ออฟฟิศไปกลับบ้านอ๋อทำงานที่ออฟฟิศค่ะพี่ป๋อเขามาขออนุญาตให้ผมช่วยเซ็นนะครับผมบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อรถคันเล็กๆ 500,000 ต้องผ่อนเดือนละ 10,000 นะครับจ่ายค่าน้ำมันอีกเดือนนึงเนี่ยไปกลับไปกลับจ่ายประมาณ 6,000 ประมาณ 16,000 บาทผมถามว่าถ้านั่งแท็กซี่นั่งแก๊ปนั่งอูเบอร์มาเท่าไหร่ก็บอกมา100กับ100ค่ะพี่ป๋อตกวันละ200วันเสาร์อาทิตย์ต้องใช้เท่าไหร่วันเสาร์อาทิตย์วิ่งไกลๆอีกเท่านี้ผมบอกว่าลองเอาค่ารถแท็กซี่เนี่ยมาบวกกันทั้งเดือนเนี่ยเทียบกับการซื้อรถจ่ายค่าน้ำมันเองมันเบรกอีเวนต์หรือเปล่านะครับถ้าถึงจุดเบรกอีเวนต์ค่อยซื้อแต่ส่วนใหญ่คืออะไรครับ SME พอเริ่มมีตังค์อยากได้รถขนส่งนะครับพนักงานเริ่มมีตังค์นะครับนั่งรถไฟฟ้าก็ได้นั่งอูเบอร์ก็ได้นั่งแท็กซี่ก็ได้แต่พอเจอรถที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มผ่อนได้มินเมละเดือนนึงนะครับผ่อนรถ 10,000 บาทจ่ายค่าน้ำมันอีก 4-5 6,000 25,000 พอจ่ายได้เว้ยกินข้าว 3,000 ผ่อนคอนโดอีก 3,000 จ่ายค่าเช่าห้องหมดมินเมแต่ซื้อไหมครับซื้อทุกอย่างเนี่ยเวลาจะซื้อของนิดกับบอลเนี่ยครับเราลองดูเขาเรียกว่าจุดเบรกอีเวนต์นะครับก็คือแปลว่าอะไรไม่รู้ดีเจนุ่นดีเจสอนชื่อแปลนะครับเบรกอีเวนต์ก็คืออาจจะแปลว่าจุดคุ้มทุนนะครับวัยรุ่นเด็กจบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถการซื้อบ้านจะซื้อบ้านหรือเช่าบ้านดีจะซื้อคอนโดหรือว่าเช่าดีถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพซื้อคอนโดกับผ่อนคอนโดกับค่าเช่ามันเท่ากันแต่คุณแน่ใจได้ไงว่าคุณจะไม่ย้ายงานคุณแน่ใจว่าได้ไงว่าคุณอาจจะถูกโปรโมทไปอยู่ต่างประเทศก็ได้คุณอาจจะย้ายงานไปสาขาที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ถ้าคุณซื้อคอนโดนี่ติดอีก30ปีนะครับเพราะนั้นถ้าลองดูนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้เรื่อง financial wellness นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าเรื่องการลงทุนการเก็บเงินแต่วันนี้เราแบ่งค่าใช้จ่ายเราให้ดีทุกๆร้อยบาทจดบัญชีครัวเรือนนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อของชิ้นใหญ่ๆซื้อบ้านซื้อรถ SME ซื้อรถส่งของลองดูจุดเบรกอีเวนต์นะครับก็เรียกว่าจุดคุ้มทุนก็ได้อันนี้อยากจะฝากไว้แล้วก็พอเราแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆยุคเนี้ยเราก็เก็บคองอเข่านะครับระวังเนื้อระวังตัวคนตกงานเยอะมากนะครับบริษัทผมช่วงนึงผมขยายพนักงานนะ20ปีที่แล้วผมพนักงาน30คนนะครับผมเคยมีลูกน้องในสังกัดสูงสุดประมาณ500คนยอดขายเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆนะครับ20ปีที่แล้วผมมีลูกน้อง30คนยอดขาย30ล้านบาทนะครับช่วงผม10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีลูกน้องประมาณ500คนบริษัทผมรวมทั้งหมดยอดขายประมาณ500ล้านบาทนะครับทุกวันนี้ปีที่แล้วบริษัทผมยอดขายเท่าไหร่ดี1,000 ล้านบาทนะครับแตะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พนักงานผมมีไม่เกิน300คนอันนี้ต้องฝากพนักงานสะดุ้งด้วยนะครับล่าสุดผมเพิ่งซื้อเครื่องจักรใหม่มาจากต่างประเทศครับ10กว่าล้านผมลดพนักงานได้20คนอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของตัดสินใจวันนี้ผมเริ่มเอาเรียกคนที่ทำ AI มาลดการใช้เอกสารสมัยก่อนเราจะคุยเรื่อง paperless นะครับเพราะว่ามันมีเอกสารมาถมเวลาเจอมาตรฐานลงเอกสารเพิ่มขึ้นเจอออดิตเอกสารเพิ่มขึ้นเจอการตรวจสอบเอกสารเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นราชการเอกสารมันหมักหมมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะเอกชนเอกสารก็หมักหมมพอทำ GMP ได้เอกสารชุดหนึ่งทำ ASO อีกชุดหนึ่ง HACCP อีกชุดหนึ่งทำ HALAN เอกสารชุดหนึ่งจริงๆพอเรามาลีนนะครับ พอเรามาลีนนะครับว่าอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นจริงๆผมสามารถลงเอกสารตึกเบื้องเริ่มเนี่ยหัวข้อที่เหมือนกันผมตัดลงเอกสารผมน้อยลงเพราะฉะนั้นผมใช้คนน้อยลงใช้เอกสารน้อยลงแล้วผมก็เริ่มทำ paperless วันนี้นะครับข่าวดีของเจ้าของกิจการข่าวร้ายของพนักงานก็คือ AI มันมาแทนได้เยอะมากแล้วนะครับ
2: อันนี้เรื่องจริงนะ
1: นี่ก็อย่างเงี้ยเราอ่านนิด้าโพเขาบอกว่าต่อไปอ่ะมันจะลดลงอ่ะแต่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเข้าส่วนหนึ่งนี่อันนี้ฟังเนี่ยจากผู้บริหารของสุภาพโอสถคนที่อยู่ทำงานอยู่เขาแอบหวั่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: นี่คือเรื่องจริง
3: กล่าวก่อนงานดีๆครับเราไปกินร้านอาหารที่ห้างเราเห็นหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารเราเป็นคนกินอาหารที่ห้างนะอุ้ยเห็นหุ่นยนต์ดีใจกดหน้าละแล้วหันไปดูพนักงานนั่นแหละครับพนักงานน้องเดี๋ยวหุ่นยนต์อ่ะจะมาแทนน้องถ้าน้องยังยืนหน้าบูดเนี่ยไม่รีบมาต้อนรับดีๆเนี่ยสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้สิ่งที่ AI ทำไม่ได้นะครับสิ่งที่ออนไลน์ทำไม่ได้ก็คือความเป็นมนุษย์นะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่า humanization ทุกคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บอกว่าพี่ป๋อผมทำออนไลน์หมดแล้วผมทำ AI หมดแล้วนะครับเวลาโทรไปเนี่ยเจอ AI พูดชอบไหมพอเจอไปเนี่ยเจอกด1กด2ชอบไหมนะครับเราไม่ชอบเพราะนั้นวันนี้ทุกอย่างมา AI ทุกอย่างมาเครื่องจักรถ้าเรายังทำงานอยู่เรื่อง humanization ครับคือเรื่องความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราบริการที่ดีเวลาเราโทรไป call center มีปัญหาผมไม่อยากคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์นะครับผมไม่ได้อยากกด1กด2นะครับเวลาผมไปปวดตัวผมอยากไปนวดผมที่บ้านผมมีเก้าอี้นวดตัวละเป็นแสนนะครับที่นอนแล้วมันเอนนอนได้หรือเหมือนที่หยอดเหรียญแล้วตำแหน่งนู่นนี่นั่นผมก็อยากให้มนุษย์เนี่ยครับมานวดแล้วก็บอกว่าหมอผมเจ็บตรงเนี้ยช่วยขยี้ตรงนี้ให้หน่อยหมอวันนี้ผมอยากสบายอยากนอนหลับผมไม่ปวดตัวแต่ผมเครียดนะครับยังไงเราอยากเจอมนุษย์นะครับเราไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยเราก็ไม่อยากกินซูชิรถด่วนวิ่งมาตามรางทุกมื้อหรอกครับเราก็ไม่อยากเสิร์ฟด้วยหุ่นยนต์เนี่ยแหละครับเราก็อยากคุยกับมนุษย์เพราะนั้นถ้าทุกคนกลัวใครที่กลัว AI ใครที่กลัวเทคโนโลยีมาแทรกจำคำนี้นะไว้นะครับ humanization ก็คือความเป็นมนุษย์นะครับใครอยากแข่งขันธุรกิจเอาของจีน import เข้ามาเอาซื้อของอาลีบาบาซื้ออะไรมาส่งแล้วเปิดร้านช้อปปี้ลาซาด้าเปิดนู่นนี่นั่นโน่นวันนี้เราสู้จีนไม่ได้แล้วจีนมาเปิดฮับที่เมืองไทยแล้วเราจะเอาของจีนมาแบ่งขายผมอยากฝากคำว่า Thainess นะครับก็คือความเป็นไทยถ้าสินค้าเอาคำว่า Thainess มาว่าความเป็นไทยขายได้ถ้าคุณทำบริการเรื่อง Humanization นะครับลองดูว่ามันจะมาปรับใช้ปรับอะไรได้บ้างวันนี้ที่ฝากไว้ก็คือเรื่องเก็บข้องอเข่านะครับแล้วก็กอดงานให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลร่างกายให้แข็งแรงเหมือนที่ผมพูดมาทุกอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงบุคลิกเราไม่ดีนะครับเราไม่ดูสดชื่นนะครับเราดูหงอยๆดูป่วยๆนะครับอ้าปากมาก็มีกลิ่นหวานของคนเป็นเบาหวานนะครับก็มีกลิ่นปากนะครับก็มีกลิ่นป่วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแลร่างกายดีๆเราก็สามารถทำสินค้าทำบริการแล้วก็แม้แต่ทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆด้วยความสดชื่นสดใสได้นะครับแล้วก็พอได้เงินมาแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูนิดแอนด์วอนครับคำถามบอกไปต้นรายการแล้วเชิญได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับ
1: คำถามเลยพี่ป๋อจะหมดเวลาแล้วขอคำถามเลย
3: ถามแล้วผมฝากการบ้านอะไรตั้งแต่เริ่มเนี่ยพิมพ์มาหน่อย
2: ว่าตั้งแต่พูด
3: ใครหัวข้อครบสุดก็แจกคนนั้นแหละครับ
2: พูดเรื่องอะไรบ้างให้แบบสรุปเนาะ
1: ด่วนเลยด่วนเลยใครตอบถูกได้บ้างนะฮะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะเป็น93นะครับเข้ามาตอบในเพจเสียงจากทหารเรือด่วนเลยพี่ป๋อถามว่าไงนะอีกทีนี
3: ้สรุปมาหน่อยผมพูดเรื่องเนี่ย 1% เรื่องเคี้ยวเรื่องกินเรื่องอีกที่ใจเรื่องฝากการบ้านมีเขียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราเขียนพิมพ์มาแล้วคนไหนพิมพ์เยอะสุดดีเรียนสอนก็เลือกคนนั้นแหละครับ
1: โอเคได้เลยนะฮะคุณพันสมนบอกว่าคุณป๋อพูดแล้วให้แนวทางในการใช้เงินได้ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่มีงานทำกอดงานไว้ให้แน่นๆนะนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเอ้าเดี๋ยวเราจะไปลิสต์รายชื่อมาใครที่เป็นผู้โชคดีก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับในเพจเสียงจากทหารเรือนะวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับเราทั้ง3คนลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานการณ์น้ำท่วมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำปายเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบว่าแม่น้ำปายซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายงานล่าสุดจากสถานีวัดระดับน้ำบ้านท่าปงแดงตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลา 6:00 นระดับน้ำวัดได้ 2.01 เมตรปริมาณน้ำฝน 48.2 มม.ขณะที่ระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่ 2.75 เมตรทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อวันที่13สิงหาคมน้ำท่วมแม่ฮ่องสอนเคยทำสถิติระดับน้ำสูงถึง 7.06 เมตรปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปายเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปายอำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมืองส่งผลให้ลำห้วยและแม่น้ำสาขาไหลระบายลงสู่แม่น้ำปายอย่างรวดเร็วคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรเลือกสวนไร่นาของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดขอบแม่น้ำในเร็วนี้สะพานซูตองเประดับน้ำบริเวณใต้สะพานยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนส่งผลให้การซ่อมแซมต่อหม้อสะพานซูตองเปที่ทรุดตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะต้องยืดเวลาออกไปโดยจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยพร้อมกำชับเรื่องการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงสามารถอพยพได้ทันท่วงทีรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178

0: คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทุกภูมิภาคตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569 8นาฬิกา36นาทีอยู่กับดิเจพิญชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องตาสุภตาโคสวานน้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทิลาลิกิตและที่สำคัญสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะขอบของประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือจังหวัดนครพนมที่ผ่านมานะคะหลายวันหยุดนะคะที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้เห็นกับข้อมูลข่าวสารนะคะจากนี้ไปนะคะพื้นที่เหล่านั้นนะคะยังจะมีฝนตกปรายๆอยู่หรือเปล่านะคะมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่รับชมผ่านทางด้าน Facebook หรือว่า YouTube ด้วยครับ
0: ค่ะวันหยุดค่ะพอ อ้อเห็นฝนตกนะคะนครพนมแล้วก็จังหวัดน่านเยอะเลย
1: ก็มากที่สุดก็จะเป็นที่นครพนมนะครับอย่างวัน2วันที่ผ่านมาก็ฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนที่นครพนมวัดได้มากสุดที่สถานีอุตุวิทยานะครับที่อำเภอเมืองของเรานี่เองนะครับก็222มิลลิเมตรครับ
0: 222มิลลิเมตรแบบนี้นะคะ
1: แล้วก็ที่อำเภอเมืองเหมือนกันแต่เป็นสถานีเกษตรนะครับก็126นะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมขังในตัวอำเภอเมืองก็ในระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะลดลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงนี่สูงด้วยนะครับ
0: ระบายเนาะ
1: ก็ดูจากระดับน้ำล่าสุดของเช้าวันนี้นะครับเมื่อ7นาฬิกาถ้าแถวเชียงรายนะครับก็ยังห่างจากตลิ่งค่อนข้างเยอะที่เชียงแสนนะครับห่างจากตลิ่งประมาณ5เมตรอันนั้นน้ำจากจีนนะครับทางแม่น้ำโขงจากเชียงรายเนี่ยก็จะมาจากทางน้ำประเทศจีนทางเมียนมาก็ไม่มากนักนะครับแต่เชียงคานนะครับแถวเลยเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากสปป.ลาวนะครับก็ห่างจากตลิ่งประมาณ2เมตรนะครับแต่แนวโน้มก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่หนองคายนะครับตอนนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงห่างจากตลิ่งก็ประมาณเมตรนึงนะ okay. ก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแล้วนะครับส่วนนครพนมนะครับระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยห่างจากระดับตลิ่งนะครับก็50เซนติเมตรนะครับก็อยู่ในขั้นเตือนภัยแล้วนะครับ mm-hmm. แล้วก็โขงเจียมก็ห่างจากตลิ่งประมาณเมตร37นะครับ
0: okay.
1: ตั้งแต่จังหวัดเลยมาถึงแม่น้ำโขงตอนล่างตอนนี้ก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกหนักไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็ที่ทั้งจีนทั้งสปป.ลาวนะครับก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันเพราะนั้นระดับน้ำก็จะมากขึ้นนะครับบวกกับฝนที่ตกทั้งบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชียงรายเชียงรายนะครับส่วนหนึ่งก็น้ำลงสู่แม่น้ำโขงนะครับเชียงรายก็ตกหนักมาเมื่อช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ฝนภาคเหนือเริ่มลดลงฝนภาคเหนือตกหนักช่วงพฤหัสศุกร์เสาร
0: ์
1: นะครับหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับระดับน้ำแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ที่ท่าบางผาก็เกินกว่าตลิ่งนะครับแต่ก็เมื่อวานสถานการณ์ฝนก็เริ่มลดลงบ้างเพราะนั้นน้ำของจังหวัดน่านนะครับก็คงจะไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตต์ต่อไปนะครับซึ่งเขื่อนนี้ก็ยังรับน้ำได้ค่อนข้างมากอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์เรื่องฝนทางจังหวัดภาคเหนือนะครับก็ยังมีต่อเนื่องไปสักวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็จะลดลงนะครับทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนก็มีน้ำป่าลงมาแต่น้ำท่วมสูงๆก็มีเฉพาะที่น่านแล้วก็มีที่พะเยานะครับต้นแม่น้ำยมก็มีน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาจากภาวะฝนที่ตกหนักนะครับแต่แนวโน้มของฝนภาคเหนือถึงแม้ว่าวันนี้จะมีตกหนักบางพื้นที่แต่ก็เริ่มลดลงนะครับส่วนภาคอีสานพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายนะครับ สกลนครนครพนมมุกดาหารทางด้านนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะฝนยังตกต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้กล่าวถึงก็คือแถวจังหวัดยโสธรแถวลุ่มแม่น้ำยางนะครับก็มีน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับริมตลิ่งเข้ามาเพราะฝนทางด้านนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแต่ปรากฏว่าฝนทางอีสานตรงกลางนี่กลับได้น้อยได้น้อยมากนะครับเพราะว่าแนวฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ตามลูกแม่น้ำ
0: ไม่ทั่วถึงเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีฝนเข้ามาแต่ก็คือปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับฝนทางด้านภาคเหนือตอนล่างหรือว่าภาคอีสานตอนกลางเองก็ฝนไม่ได้มากเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะก็เป็นห่วงในเรื่องของน้ำนะคะน้ำที่ฝนตกลงมาแบบเหมือนแช่เลยนะคะแล้วก็ปริมาณ
1: ของนครพนมถ้าฝนระดับ200มิลลิเมตรก็คือฝนตกหนักแล้วก็แช่ยงตรงจุดนั้นเลยนะครับ
0: ค่ะก็สถานการณ์ณวันนี้นะครับผมเอาบอกว่าต้องเฝ้าระวังอีก1วันใช่ไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ1วันนะครับส่วนพื้นที่แถวนครพนมสกลนครนะครับคือตอนนี้นอกจากเรื่องของปริมาณฝนแล้วต้องระวังเรื่องของระดับแม่น้ำโขงด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือฝนค่อนข้างมากเลยครับ
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฝนบนฟ้าที่จะลงมาเติมนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำที่พอบอกว่าฝนตกจากจีนจากลาวนะคะไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงนะคะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องประชาชนที่อยู่ขอบแม่น้ำโขงนะคะก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเป็นพิเศษเลย
1: เพราะว่าก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฝนที่อย่างบอกไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับทางด้านจีนตอนใต้ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงเองนะครับทางด้านเมียนมาหรือว่าทางด้านของสปป.ลาวเองก็ฝนค่อนข้างมากเพราะว่าในสาเหตุที่ฝนเยอะตั้งแต่ที่เราออกประกาศมาก็ตัวร่องมรสุม นะครับที่พาดผ่านทางด้านภาคเหนือทางสปป.ลาวก็สู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านเวียดนามนะครับ ก็อีกปัจจัยนึงก็คือมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงมรสุมก็จะพัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณร่องมรสุม เพราะนั้นฝนก็จะมากนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องบริเวณที่เยอะๆก็จะเป็นพื้นที่เดิมนะครับ ที่เราได้บอกไว้ตอนต้นรายการนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านจันทบุรีตราดก็จะมีฝนแต่พื้นที่ตรงนั้นเขาใกล้ทะเลก็จะระบายได้ค่อนข้างนะครับแต่พื้นที่ภาคอีสานก็แถวนครพนมโชคดีหน่อยว่าระดับน้ำโขงยังไม่ถึงระดับวิกฤตแต่วันสองวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะถึงระดับวิกฤตนะครับถ้าฝนยังไม่ลดลงนะครับทางด้านเชียงรายน้ำก็เริ่มลดลงแล้วแต่ต้องภาคเหนือตอนนี้คือถึงแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ดินเขาชุ่มน้ำเพราะนั้นฝนตกลงมาเป็นจุดแค่ปานกลางถึงหนักก็สามารถทำให้เกิดน้ำป่าลงมาได้แต่ลักษณะของน้ำท่วมใหญ่ๆนี้ยังไม่มีครับ
0: ค่ะจะเห็นว่าแผนที่อากาศค่ะพอ คะร่องมรสุมหรือร่องฝนค่ะตอนนี้มีผลกระทบกับบ้านเรายังมีกระทบอยู่หรือเปล่าคะ
1: ก็วันนี้แนวโน้มตัวร่องมรสุมนะครับก็ขยับขึ้นไปทางด้านภาคเหนือทางเมียนมามากขึ้นนะครับไอ้ปัจจัยนี้คือมรสุมก็เริ่มที่จะอ่อนลงนะครับเพราะนั้นฝนตกหนักบ้านเราก็จะต่อเนื่องไปอีกสักวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือ11พอ12 13นะครับก็สภาพอากาศบ้านเราก็ฝนลดลงนะครับเพราะว่าอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ร่องมรสุมลงมาบ้านเราก็อย่างที่บอกไว้ก็คือตัวพายุดอลฟินนะครับที่เคลื่อนเข้ามาขึ้นฝั่งแถวมณฑลเจ้าเจียงนะครับทางตอนใต้ทางตอนกลางของจีนนะครับก็ตำแหน่งคล้ายๆกับพายุโพดุลที่ขึ้นฝั่งก็พอพายุเขาขึ้นฝั่งจีนด้านหน้าของพายุก็จะเป็นอากาศที่กดลงมาทางด้านบ้านเราเพราะนั้นร่องมรสุมก็เลยมาอยู่บ้านเรานะครับก็ไม่ใช่อิทธิพลของพายุดอลฟินโดยตรงนะครับพายุดอลฟินนี้ก็เคลื่อนขึ้นฝั่งจีนแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงอยู
0: ่
1: นะครับใครที่เดินทางไปทางด้านแถวเจ้อเจียงทางฉางไฮเซี่ยงไฮ้ทางด้านนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
0: ค่ะผอ.ครับพอดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกริ้งกังมาแล้วนะคะสองท่านนะคะขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสายแรกค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสมุทรสาครเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ฟ้าครึ้มๆแบบว่าครึ้มทั้งวันเลยครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเนี่ยเจมีได้เจอฝนหรือว่าแบบตลอดทั้งคืนเลยครับสองวันที่ผ่านมาครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: เป็นแบบฝนปล่อยปลายอะครับแบบเป็นฝนธรรมดาครับไม่แบบไม่ได้แบบตกหนักอะไรเลยครับ
1: ครับ
2: อยากทราบว่าวันนี้ที่มีโอกาส อวยพรอย่างนี้อยู่ไหม
1: วันนี้วันพรุ่งนี้ให้2วันเลยนะครับคุณเจเจนะครับเมฆยังมากอยู่นะครับเพราะว่าตัวมรสุมเขาก็ยังพัดแรงอยู่เพราะนั้นเมฆจะค่อนข้างหนาแน่นแต่เรื่องของฝนฟ้าคะนองแรงๆนี่ไม่มีครับก็จะมีแบบฝนเข้ามาสู้หนึ่งหายช่วงเย็นก็มาอีกสู้หนึ่งช่วงค่ำถ้าคุณเจเจสังเกตเห็นว่าฝนช่วงวันสองวันนี้มาช่วงค่ำค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ตกไม่แรงไม่มีฟ้าคะนองก็จะเป็นสภาพอากาศนี้ไปสัก2วันนะครับเราจะเริ่มเห็นแดดก็คือวันที่12ครับ
2: อย่างนี้ก็แสดงว่าสำหรับเป็นแค่ฝนโปรยปลายแบบแบบอย่างเงี้ยที่สังเกตเลยครับว่าช่วงนี้ช่วงบ่ายบ้างบ่ายแต่แบบฝนโปรยปลายไม่เป็นแบบฝนหนักอะไรอะครับ
1: คือช่วงที่มรสุมแรงนะครับคุณเจเจนะครับก็เรื่องของฟ้าคะนองเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะลมค่อนข้างแรงแต่ถ้ามรสุมกำลังปานกลางกำลังอ่อนแล้วมีลมจากอ่าวไทยเข้ามาปะทะด้วยนะครับตรงนั้นก็คือฟ้าคะนองจะค่อนข้างดีครับ
2: ครับแสดงว่าวันที่12ก็บอกว่าว่ามันจะเปิดจะม
1: ีก็ช่วงบ่ายๆนะครับก็มีอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีแดดนะครับวันที่12ไป
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะไปต่อกันที่คุณธวัชชัยสนามชัยเขตนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะ
3: สวัสดีคุณผอ.สุรพงษ์แล้วก็พี่ดีเจพินพินแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ที่สนามชัยเขตก็เมื่อวานก็ตกหยุดแต่ช่วงวันเสาร์นี่มีแดดนะครับผมช่วงวันเสาร์อ่ะ
1: ครับ
3: พอช่วงวันอาทิตย์มาวันจันทร์ก็ไม่มีแดดแล้วครับผม
1: ครับ
3: แดดหายไปแล้ววันที่12นี่ฝนจะลดลงไปแล้วจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่อ่ะครับผม
1: คือฝนถามว่าลดมากไหมก็ไม่ได้ลดมากคือฝนมันก็มีตกแบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับไม่ได้รุนแรงไม่ได้เป็นฟ้าคะนองนะครับก็สามารถตกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับช่วงถึง15 16 17คือเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแดดมีฝนบ้างช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆก็ประมาณนี้ครับคือฝนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือฝนก็อยู่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับ
3: แล้วจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะดันให้ร่องมรสุมเลื่อน
1: ช่วงนี้ยังไม่มีเลยครับเพราะว่าตัวพายุลูกใหม่ก็ยังเคลื่อนไปทางจีนทางญี่ปุ่นอยู่ก็ยังไม่มีปัจจัยที่โดยตรงนะครับเพราะว่าแบบจำลองตอนนี้ก็คือปรับกันอุตรุดเลยนะครับเมื่อสัก 2-3 วันก่อนมีบางแบบจำลองก็มีบางท่านก็แชร์ว่าพายุจะมาไทยมาเวียดนามนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็ไม่มีนะครับ
3: ทีนี้ภาคตะวันออกนี่ฝนจะอยู่ถึงปลายเดือนตุลาไหมครับภาคตะวันออกนะคร
1: ับ ตุลาถึงครับก็คือฝนปีนี้ถ้าคุณธวัชชัยสังเกตว่าฝนตกค่อนข้างบ่อยแต่ปริมาณจะไม่ได้ค่อยมากนักยกเว้นทางด้านแถวนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งได้รับลมมรสุมฝนค่อนข้างดีแต่บริเวณอื่นถามว่าฝนตกบ่อยไหมตกบ่อยแต่ปริมาณไม่มากก็ถึงประมาณช่วงต้นพฤศจิกายนนะครับแต่ปริมาณจะไม่ได้ค่อยเยอะมากครับ
3: ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยนะคะไปต่อที่คุณธวัชชัยพระรามห้าค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพรชัย
0: คุณพรชัยพระรามห้าค่ะ
4: พร้อมไหมครับครับสวัสดีพี่เจนทินคุณจันนันตันเทศนะครับ
0: ค่ะ
4: อันผอ.ด้วยนะครับพี่โอ๊ตคุณอันนั้นสุดได้ที่ประธานงานอ้ออยากถามเอ็นว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิมีฝนตกนิดหน่อยนะมันอ่อนเที่ยงเพราะหลังจากนั้นไม่มีฝนเลยนะฝนหนักนี่ถ้าไม่มีนะ
1: ก็มีกลางคืนก็มีฝนเข้ามาทางกรุงเทพด้านล่างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็แค่พอเปียกครับ
4: มีนักวิชาการพูดอีกแล้วครับแม่ปันแล้วเขียบเขาบอกว่าปีเจ็ดศูนย์เนี่ยน่าจะท่วมอีกแล้วครับคุณแอ๋
0: อปีเจ็ดศูนย์
4: อาจจะท่วมได้เลยอันนี้มันเป็นมีความเป็นไม่ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือเท่าที่ฟังนะครับเท่าที่ฟังเขาบอกว่าปี70ช่วงที่กลางปีที่เปลี่ยนจากเอลนิโยลานิญาจะทำให้ฝนเข้ามานะครับช่วงกลางปีถึงปลายปีไปนะครับก็ค่อนข้างนานแล้วก็คือเรื่องของสภาพฝนไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บแล้วมันจะ แรงขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าจากเอลนีโญเป็นลานีญาแล้วก็คือเอลนีโญจากการคาดการณ์นะครับเขาคาดการณ์ว่าก็จะอ่อนลงครับประมาณช่วงกลางปีแต่ผลกระทบน่าจะหมดช่วงฤดูฝนนะครับ
4: อีกแล้วพอมาอ๋อทีอันนี้ผมขอสรุปความว่ากรุงเทพมีอ่างท่วมคล้ายๆปี54ใช่มั
1: ้ยอ๋อไม่มีครับ
4: อ๋อ
1: ต่างกันต่างกันคือปี54นั้นพายุมาแต่เดือนละลูกเดือนละลูกแล้วเซาเก็บน้ำในเขื่อนเยอะคือณปัจจุบันเราปรับการเก็บน้ำในเขื่อนไม่ได้เยอะมากแล้วก็บริหารจัดการคือการระบายน้ำอะไรมันดีขึ้นมันผ่านมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับคุณพ่อชัยครับ
4: เอที่เกียรตินี่จะได้สบายใจฝ่ายเพราะว่าเขาพันอออธิบายผมจะได้เข้าใจเพราะว่าจะได้สบายใจเพราะว่าคนกรุงเทพมีความกังวลใจว่าโอ้ข้างท่วมแย่เหมือน
1: ครับ
4: นะครับเขาบอกวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ30กว่าองศานะ
1: ประมาณ31 32นะครับประมาณนี
4: ้ครับผม
1: ก็คือต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าปี54กับณปัจจุบันเนี่ยคือสถานการณ์เรื่องของการระบายน้ำนะครับการทำระบบป้องกันนี่มันก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับกรุงเทพภาคหลังที่เราเจอส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักเรื่องการระบายน้ำมันมีบางปีบ้างที่น้ำเหนือมาส่วนมากก็จะเป็นน้ำที่ท่วมขังในบางพื้นที่นะครับก็ยังไม่ได้คือปีหน้าก็ยังมีการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสับสนกันอยู่นะครับปีหน้าคือเอลนิโญเนี่ยแรงแน่ๆช่วงต้นปีพอกลางปีก็ถึงจะอ่อนลงแล้วก็จะกลับมาเป็นลานีญาช่วงปลายปีน่าจะช่วงเลยฤดูฝนเราไปแล้วครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของเอลนีโญนะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook กันนะคะทักทายคุณยันคุณวิสิทธิ์คุณสุภกรคุณประเสริฐนะคุณสุภกรมีคำถามค่ะขอฝน3ชั่วโมงศรีราชาจะมีฝนไหมแล้วก็บ่ายๆเมื่อวานมีฝนเล็กน้อย
1: ก็ศรีราชานะครับก็คือตอนนี้ก็เป็นเมฆมากถ้ามีก็มีฝนลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะ3ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นฝนหนักนะครับก็เป็นลักษณะของเมฆมากเท่านั้นครับ
0: จะเป็นเน้นช่วงบ่ายค่ำหรือเปล่าคะ
1: ช่วงบ่ายๆช่วงค่ำก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่คือเมฆเยอะแล้วฝนอาจจะมาสักสู้หนึ่งไม่แรงมากครับ
0: ค่ะทักทายคุณ ประเสริฐด้วยนะคะคุณจินตเกียรติคุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-6 โมงเย็นน่ะจะมีฝนไหมเนื่องจากเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะ
1: ก็คล้ายๆกับทางชลบุรีนะครับก็คือเมฆมากวันนี้เมฆมากก็จะมีฝนก็นิดๆหน่อยๆนะครับฝนแรงๆนี่ไม่มีครับ
0: ค่ะทั้งทายคุณหานันลงนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำแล้วก็อุตุปากช่องน้องนิ่มค่ะบอกว่าช่วงนี้นะคะจะมีพายุฝั่งทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบกับโคราชไหมแล้วก็บอกว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้ฝนด้วย
1: ก็โคราชนะครับฝนก็ยังน้อยอยู่เพราะฝนตอนนี้ก็ทางลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหลักแล้วก็พายุนะครับตอนนี้ถ้าดูจากแบบจำลองล่าสุด18 19ก็มีแถวไต้หวัน
0: ค่ะ
1: ก็ห่างจากบ้านเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นพอปัจจัยทางอ้อมมรสุมแรงเพราะฉะนั้นทางด้านปากช่องปีนี้คือพอมรสุมแรงเข้าเป็นด้านหลังเขาด้านหน้าเขาทางสระบุรีนครนายกจะฝนดีแต่ปากช่องฝนไม่ดีเพราะฉะนั้นฝนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ
0: ฝนหลังเขาจะน้อยกว่าเนาะน้องนิ่มค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวพายุก็ณปัจจุบันนี้ก็คือช่วงอีกสัปดาห์นึงก็ยังไม่มีเข้ามาแถวอ่าวตังเกียหรือทะเลจีนใต้ครับ
0: ค่ะคุณมิ้นนะคะจากมหาสารคามถามว่าจะฝนจะตกไหม
1: คือสารคามมีฝนนะครับแต่เป็นฝนอ่อนๆเท่านั้นเองคือฝนหนักนี่ไม่มีเลยทางด้านอีสานตอนกลางนะครับ
0: ค่ะคุณประดับดาวนะคะว่าสวัสดีคุณพินพินคนสวยคนเก่งโอ้โหพูดช่อยถ้อยชัดเจนนะคะแล้วก็ผอ.ทักทายเข้ามาด้วยจังหวัดชัยภูมินะคะบอกว่ามีฝนปล่อยๆเข้ารอฝนนะคะร่องฝนจะลงต่ำช่วงไหนคะอีสานฝั่งตะวันตกถึงจะได้ฝนขอบคุณค่ะ
1: ก็คงเป็นช่วงเดือนหน้านะครับกันยาปีนี้ร่องฝนจะมาช้านะครับก็เอาใจช่วยนะครับรวมทั้งพายุที่เราอยากได้สักลูกหนึ่งเข้ามาผ่านประเทศไทยปีนี้ก็ช่วงสิงหาก็สัปดาห์ข้างหน้าเราก็ยังไม่เห็นพายุเข้ามาตอนนี้พายุก็ยังอยู่แถวทางด้านแถวจีนแถวญี่ปุ่นอยู่นะครับอธิบายเพิ่มเติมนี้ปีที่เอลนีโญนะครับปีที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเนี่ยพายุเขาจะเกิดที่บริเวณที่สูงของบ้านเราเขาจะเคลื่อนไปทางด้านจีนทางญี่ปุ่นซะเยอะจะเห็นว่าพายุช่วงที่เกิดมา 4-5 ลูกเนี่ยก็คือมาใกล้บ้านเราสุดก็คือแถวๆไต้หวันเท่านั้นเองนะครับปกติเนี่ยถ้าเดือนนี้นะสิงหาแถวๆทะเลจีนใต้ก็จะมีสักลูกหนึ่งปีนี้ยังไม่มีครับ
0: ค่ะนะคะไม่รู้ว่าจะต้องรอเกอร์หรือเปล่านะพ
1: อคือเราก็อยากได้ตัวพายุเข้ามาเติมเรื่องของให้เข้ามาถึงตรงกลางประเทศนะครับเพราะว่าน้ำเราค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็มีข่าวน้ำท่วมแต่ถ้าไปดูจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายโดยเฉพาะเชียงรายก็ลงลุ่มโขงจังหวัดน่านก็ดีหน่อยว่ายังเข้าเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์นะครับซึ่งเรายังรองรับน้ำได้เยอะนะครับแต่พอทางภาคอีสานนะครับฝนตกทางลุ่มโขงนี่ก็คือลงแม่น้ำโขงนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกับบ้านเรามากเท่าไหร่นักเพราะว่าเขื่อนใหญ่ของเราก็อยู่แถวขอนแก่นกาฬสินธุ์โคราชนะครับ
0: ค่ะตามขอบขอบของประเทศเท่านั้นนะคะที่ได้ฝนนะตอนนี้เนาะคุณตาในค่ะปทิวชุมพรวันนี้ยังไม่มีแดดเลย
1: ก็เมฆมากนะครับแต่ลักษณะฝนไม่ค่อยเยอะ คือแถวชุมพรนะครับเมฆมากแต่พอสุราษฎร์ธานีถึงนครเนี่ยเมฆไม่ค่อยเยอะแล้วก็วันนี้ภาคใต้จะมีฝนตอนล่างๆหน่อยแถว3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ทางสตูลทางด้านนั้นนะครับ
0: ค่ะจากคุณบำเริงนะคะบอกว่าวิภาวดีสุราษฎร์ฝนยังตกอยู่ไหม
1: ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับที่อำเภอวิภาวดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตอนบนก็จะไปทางชุมพรระนองนะครับตอนล่างก็ลงไปทาง3จังหวัดชายแดนล่างเลยนะครับทางสุราษฎร์ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีเมฆอยู่ครับ
0: ค่ะก็ท่านนี้ท่านอเนกนะคะสุราษฎร์เช่นกันแต่ว่าอยู่ที่อำเภอพุนพินนะบอกว่าร้อนมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าฝนจะไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ภาคใต้นี่จะตัวมรสุมแนวมรสุมก็ขึ้นสูงด้วย15 16อาจจะมีฝนเข้ามาบ้างนะครับแต่ฝนหนักฝนใหญ่นี่ยังไม่มีครับ
0: ค่ะกระเปอระนองค่ะรายงานเข้ามาบอกว่าลมแรงเป็นระยะนะคะหลายวันแล้วนะฝนไม่หนักนะแต่ว่ามีแดดแล้วอากาศแต่อากาศเย็นมากระนอง
1: คือพอมรสุมเข้าแรงแรงเกินก็ไม่ดี
0: ค่ะ
1: พอแรงเกินนะครับคือฝนเขาก็จะลอยข้ามไปหมดนะครับเพราะว่าปีนี้ถ้าสังเกตถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกถ้าเราดูเขาตุมรสุมดีตลอดเลยปีเอลนิโญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มรสุมจะเริ่มอ่อนลงก็คงเป็นช่วงเดือนหน้าที่จะเริ่มอ่อนลง
0: แล้วถามต่อว่ากระเปอร์ฝนจะหมดจริงๆวันไหนระนอง
1: คือเขามีได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับคือมีประเภทมีเมฆเข้ามา13 14 15ก็มีเมฆเข้ามาแต่ฝนไม่ได้เยอะมากนะครับ
0: ค
1: ือไม่ได้ตกแช่ตกหนักนะครับ
0: คุณสกรินนะคะบอกว่าเชียงใหม่เสียหายมากเป็นไงบ้างตอนนี้
1: เชียงใหม่ตอนนี้เรื่องของสภาพน้ำป่าก็เริ่มลดลงนะครับ ก็เป็นบางจุดเท่านั้นเองนะครับแต่โดยภาพในพื้นราบพวกระดับแม่น้ำปิงนี่ก็ยังไม่ได้สูง
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: เว็บพนันออนไลน์เหิมส่งคนอุ้มสาวคาบ้านพักหลังยืมเงิน 300,000 แล้วไม่ยอมทำงานใช้หนี้คืนจนยอดเงินพุ่งไปกว่าล้านบาทโชคดีผู้ใหญ่บ้านช่วยได้ทันจึงรวบ3หนุ่มทวงหนี้โหดส่งตำรวจพันตำรวจเอกปกรณ์นามศรีผู้กำกับการสภ.แก่งคอยรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามารถจับกุมนายสิทธิชัยนายณัฐกรนายจิรวัฒน์พร้อมด้วยของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีดำทะเบียนจค1270ชลบุรีหลัง3คนก่อเหตุลักพาตัวนางสาวปวกจากบ้านพักแต่ถูกทางนายสมชายผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลชำผักแพ้วอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีควบคุมตัวไม่ได้วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะกำลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้านได้รับแจ้งจากลูกบ้านให้ช่วยสกัดรถของคนร้ายที่ก่อเหตุอุ้มนางสาวปวกนามสมมุติจากบ้านผ่านทางหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านพอดีออกมาทางบ้านพร้อมด้วยอาวุธปืนและพบรถเก๋งของคนร้ายกำลังขับผ่านออกไปจึงได้เรียกให้จอดรถพร้อมกับแฟนของนางปวกที่ตามมาสมทบจากนั้นได้บอกคนที่อยู่ในรถลงจากรถโดยใช้อาวุธปืนที่พกข่มขู่ติดตัวลงจากรถเนื่องจากเห็นว่าคนร้ายมาด้วยกัน3คนมีคนขับ1คนและมีชายอีก2คนนั่งประกบผู้เสียหายก่อนที่ชายทั้ง3คนจะลงจากรถเพื่อความปลอดภัยจึงได้เรียกสายตรวจจุดโคกลุงให้นำกำลังเข้ามาเสริมโดยตนเองได้ค้นอาวุธภายในตัวของผู้ก่อเหตุแต่ไม่พบจึงได้ควบคุมตัวให้มานั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านผู้ก่อเหตุทั้ง3คนอ้างว่าเพียงแค่ต้องการจะพูดคุยกับผู้เสียหายเฉยๆโดยการนำตัวออกมาออก มาจากนอกบ้านเพื่อที่จะได้พูดคุยซึ่งความเป็นจริงการพูดคุยกันทางโทรศัพท์สามารถพูดคุยกันได้ตรงไหนก็ได้แต่ที่พากันออกมานั้นซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไปไม่ต้องอุ้มขึ้นมาบนรถก็ได้และทำไมไม่มาคุยกันตอนกลางวันจากนั้นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนยังสภ.แก่งคอยต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
16: ส
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
19: ตอนกลับมาเกณฑ์ทหารไม่ทันทำไงดี
20: ป้าแป๋วน้องเขียวลูกป้าจะกลับไทยเมื่อไหร่คะไปเรียนต่างประเทศตั้งนานตอนนี้คงจะโตขึ้นมากเลยสิคะ
21: ใช่แล้วจ้ามันเพิ่งอายุครบ18ปีเมื่อวานซืนนี้เองอะจริงๆมันบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมฉันในปีนี้แหละจ้าแต่พอโควิดมาก็เลยต้องเลื่อนบินไปปีหน้านู่นเลยจ้ะ
20: อ้าวแล้วอย่างเนี้ยก็ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้วสิเขาให้ลงตอนอายุครบ18ปีนี่แล้วต้องภายในปีที่อายุครบด้วยนะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นผิดกฎหมายเอา
21: ตายแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ไอ้เขียวมันกลับมาไม่ทันหรอกโถไอ้เขียวลูกแม่จะติดคุกไหมนะไม่น่าเลย
22: ใจเย็นๆก่อนนะคะเรามีอีกวิธีหนึ่งมาเสนอค่ะถ้าลูกของป้าแป๋วไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ทางกฎหมายสามารถให้คนที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนได้ค่ะอย่างนี้แล้วนะคะป้าแป๋วก็สามารถไปแจ้งลงทะเบียนทหารกองเกินแทนน้องเขียวได้นั่นเองค่ะ
21: เฮ้ยโล่งอกไปทีป้านึกว่ามันจะติดคุกหัวโตไปซะแล้ว
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: ู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHzรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz กับกระผมดิษราพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของรายการเป็นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบตลอดทั้งมุมมองของการใช้ชีวิตระหว่างคนทั่วไปและคนพิการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกคนในสังคมและก้าวไปด้วยกันให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้พิการต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับท่านเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆอีกหลายหน่วยงานและที่สำคัญนะครับท่านเป็นผู้พิการทางสายตาที่มีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการในหลายๆด้านได้รับรางวัลและการยกย่องจากหลายๆหน่วยงานนะครับท่านได้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในโอกาสนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกของพวกเราในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
3: ขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองและประวัติส่วนตัวให้กับท่านผู้ฟังและพวกเราฟังด้วยครับ
2: ครับผมเกิดมาก็เป็นเด็กปกตินะฮะแต่เนื่องจากชอบทดลองวิทยาศาสตร์นะฮะวันหนึ่งทดลองวิทยาศาสตร์ไอ้รังฐานมันก็เลยระเบิดนะฮะตอนผมอายุม.ศ.3นะตอนนั้นอายุประมาณ15ปีนะที่รังฐานระเบิดมันก็เลยเข้าลูกตานะฮะทำให้ตาแตกทั้งสองข้างนะฮะช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว27พฤศจิกาโคราชก็หนาวแล้วนะก็ใส่ไอ้โม่งนะเพราะหน้าคงจะดำปีไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอัดเข้าไปแต่ช่วงลูกตานะตรงใบหน้าก็เลยไม่โดนเพราะมันมีไอ้หน้ากากป้องกันไว้นะครับเข้ามารักษาศรีราชได้สัก3เดือนฮะคุณหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วหลังจากที่มีการผ่าตัดไปถึง3ครั้งนะพอรู้ว่ารักษาไม่ได้ผมก็เสียใจมากนะเหตุที่เสียใจมากก็นึกไม่ออกว่าตาบอดแล้วเราจะไปทำอะไรนะตอนเราตาดีเราก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอนะการเรียนของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะก็คือเป็นเด็กเรียนดีนะแล้วก็อยากเป็นหมอแต่ในที่สุดเราก็คิดไม่ออกนะคิดออกแต่ว่าตาบอดนี่จะขอทานนะคุณพ่อก็ปลอบใจอยู่เหมือนกันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเรียนตำราหมอดูฮะหมอดูตาบอดแม่นๆที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะพี่ชายเขาก็พยายามดูว่าผมควรจะไปที่ไหนแล้วเขาก็พบว่าผมน่าจะมาเข้าโรงเรียนสองตาบอด
3: ครับ
2: นะเพื่อจะได้เรียนต่อนะเพราะว่าพี่ชายบอกว่าที่โรงเรียนสองตาบอดก็มีครูตาบอดสอนหนังสืออยู่ที่นั่นใช่ไหมยังไงผมก็เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนจบแล้วก็น่าจะเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสอนตาบอดได
3: ้
2: นะก็มาให้ความหวังผมมากขึ้นผมก็เลยบอกว่าตกลงนะก็ไปที่โรงเรียนสอนตาบอดนะเมื่อมาที่โรงเรียนสอนตาบอดก็โชคดีนะ มาพบผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดมิสเจเนวิฟคอฟฟิลนะฮะสตรีตาบอดชาวอเมริกันแล้วก็ซิสเตอร์โรสมัวร์นะฮะแม่อธิการนะพอท่านทราบว่าผมเรียนหนังสือมาแล้วก็เรียนดีอยู่แล้วอ่ะท่านบอกท่านยินดีรับนะฮะแล้วแหม่มก็บอกว่าน่าจะให้ผมไปเรียนเซนกระเบียนร่วมกับเพื่อนตาบอดอื่นนะฮะแล้วท่านก็ให้ความหวังผมว่าถ้าจบประเทศไทยแล้วท่านจะหาทุนให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็สร้างความหวังให้ผมขึ้นมาเยอะเลยฮะก็เลยทำให้ไอความคิดที่เศร้าโศกมันก็คลายไปนะฮะแล้วท่านก็ให้ผมท่องคาถาไว้3อย่างนะฮะก็คือ1ต้องเชื่อว่าตาบอดทำได้ทุกอย่างนะแล้วต้องหาเรื่องท้าทายทำนะท่านก็บอกว่าถ้าเราเชื่ออย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสามารถไร้ขอบเขตเนี่ยเราก็หาเรื่องท้าทายทำเนี่ยนะศักยภาพของเรามันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะทำอะไรได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะผมก็เข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตกเขานะที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะมันจึงทำให้ทางตะวันตกเขาจึงคิดทำของใหม่ๆไปเรื่อยนะเรื่องที่สองท่านบอกว่าถึงผมเป็นตาบอดเนี่ยก็ต้องรู้จักให้ผมก็เถียงท่านว่าเอ๊ะตาบอดเราจะไปให้ได้ยังไงอ่ะนะท่านถามผมว่ามีเลือดไหมผมบอกมีอามีก็ไปบริจาคโลหิตนะผมจึงเข้าใจว่าอ๋อด้วยเหตุนี้เวลาผมไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะมีพวกรุ่นพี่ไปบริจาค กันด้วยแล้วก็มีประเพณีนะบริจาคโลหิตของคนตาบอดทำมาเป็นประจำจนทุกวันนี้นะเราจะมีประเพณีเชิญชวนคนตาบอดไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดนะฮะวันที่ผมไปบริจาคโลหิตครบ36ครั้งนะซึ่งเป็นครั้งที่มากที่สุดหลังจากนั้นผมก็ไม่สามารถบริจาคได้แล้วนะเพราะเริ่มกินยานะมีรุ่นพี่บริจาคถึง134ครั้งนะซึ่งมากที่สุดนะของประเทศไทยนะเพราะว่าบริจาคสม่ำเสมอปีละ4ครั้งนะแล้วเขาก็คงจะบริจาคต่อไปแล้วส่วนผมหมดสิทธิ์แล้วนะอันนี้ก็คำสอนที่3ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือนะท่านบอกผมว่าเนี่ยท่านข้ามน้ำข้ามทะเลมาช่วยพวกผมเนี่ยนะให้ช่วยตนเองได้อย่าลืมเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็อย่าลืมช่วยรุ่นน้องต่อไปเหมือนที่ท่านทำนะเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านนี้ก็ถูกฝังอยู่ในพวกเราคนตาบอดนะผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะฮะโดยเฉพาะทำได้ทุกอย่างเนี่ยแต่เมื่อเราเริ่มทำขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นได้นี่นะฮะไปเรียนหนังสือที่เซนคอมเบียนได้เราก็เรียนได้สอบมาการเรียนเราก็ดีนี่นะความเชื่อมั่นเราก็มากขึ้นมากขึ้นนะเราก็ทุ่มเทมากขึ้นนะแล้วจากนั้นผมก็เริ่มใฝ่ฝันแล้วว่าผมจะเรียนกฎหมายนะทำไมผมใฝ่ฝันเช่นนั้นเพราะว่าตาบอดในยุโรปนะที่ประสบผลสำเร็จที่ดีเนี่ยจะประสบผลสำเร็จทางด้านกฎหมายนะที่อเมริกานี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะในยุโรปก็เหมือนกันนะซึ่งตอนหลังๆอย่างฝรั่งเศสแต่เนี้ยคนตาบอดก็เป็นอัยการสูงสุดเยอรมันเนี่ยคนตาบอดก็เป็นศาลฎีการะดับสูงนะฮะถ้าพูดเหมือนกับเมืองไทยก็คือศาลฎีกาชั้นสูงสุดนะฮะ
3: ครับ
2: อันนี้แหละก็เลยทำให้ผมอยากเรียนกฎหมายแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเรียนกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าห้ามหมดนะแต่มันไม่ใช่เฉพาะกฎหมายนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราไม่เชื่อว่าคนพิการทำอะไรได้เนี่ยกฎหมายก็จะจำกัดสิทธิ์เราในทุกเรื่องนะแม้แต่คนหูหนวกนะยังไม่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะแม้แต่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ยังไม่ได้เลยอย่าไปพูดเรื่องประกอบอาชีพนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะต่อสู้สำเร็จนะทีนี้การจะต่อสู้สำเร็จเราก็ต้องเรียนให้ดีในเรื่องกฎหมายนะครับเพื่อจะได้บอกให้คนทราบว่าเรามีความสามารถนะแต่ผมก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งนะฮะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ย ก็ต่อสู้ให้มีการแก้กฎหมายนะฮะแล้วในปี18เนี่ยก็แก้กฎหมายได้สำเร็จในบางส่วนนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คนพิการเป็นข้าราชการได้นะที่มาก็คืออาจารย์บุญมานะฮะท่านไปเรียนหมอนวดมาจากญี่ปุ่นนะฮะท่านก็เพิ่งเสียชีวิต 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วท่านก็ไปเป็นหมอนวดให้กับเลขากพ.แล้วท่านก็กล่าวเลขากพ.ว่าเนี่ยคนตาบอดก็สอนหนังสือจบจากเมืองนอกทำไมได้เป็นแค่ลูกจ้างประจำนะคนตาดีจบแค่ปกส.สอนก็ไม่เก่งเท่ากับคนตาบอดแต่ได้เป็นข้าราชการเลขากพ.ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือเมื่อปี2518ท่านก็เลยเติมข้อห้ามอ่ะนะฮะข้อห้ามการเป็นข้าราชการนี่ก็คือคนพิการแต่ท่านเติมไปอีกคำหนึ่งอีกวลีหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะคือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็หมายถึงว่าไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานหรืออาชีพนั้นได้แต่ถ้าสามารถประกอบการงานหรืออาชีพนั้นได้ก็เป็นข้าราชการได้เมื่อมันมีการแก้ไขในปี18ใช่ไหมฮะผมจบนิติศาสตร์ปี19สมัยดร.ปรีดีเกษมทรัพย์แล้วก็ดร.ป๋วยอุ่นภากรเป็นอธิการบดี

0: สมัยดั้งเดิมเนี่ยพวกเราเป็นอาจารย์ปุ๊บก็ไปผู้พิพากษาเป็นอัยการปุ๊บก็ไปผู้พิพากษาเพราะมันเป็นช่องทางในความก้าวหน้าช่องทางเดียวที่เราทำได้แต่เมื่อดร.ปรีดีมาเปิดช่องทางใหม่ให้พวกเราไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วมาเป็นอาจารย์ประจำก็คือมันในเรื่องวิชาการผมก็สอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเมื่อผมทำงานไปได้สัก3ปีนะฮะคือผมสอบเข้าไปเป็นอาจารย์ประจำได้ในปี2519ปีที่มีการชุมนุมประท้วง6ตุลานะฮะ
1: ครับ
0: ก็ในช่วงเหตุการณ์6ตุลาก็เลยยังไม่ได้บรรจุนะแต่เมื่อธรรมศาสตร์ซ่อมแซมเสร็จนะฮะก็เรียกบรรจุผมก็เข้าไปเป็นอาจารย์ในวันที่1ธันวาคม2519หลังจากคณะนิติศาสตร์ถูกเผาแล้วก็ซ่อมแซมเสร็จนะก็เข้าไปทำงาน2519ก็ปีที่เกิดเรื่องร้ายแรงไอ้6ตุลา2519นะฮะเมื่อเข้าไปเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ติวเพราะเราจบปริญญาตรีนะเราจะเป็นอาจารย์สอนไม่ได้นะฮะอาจารย์สอนก็เป็นผู้พากษาแล้วเราก็ไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะฮะอาจารย์ปีดีก็หาทุนให้ไปเรียนต่างประเทศทุนก้อนใหญ่ที่ได้มาก็คือไปเรียนทางกฎหมายมหาชนที่ฝรั่งเศสนะจากรัฐบาลฝรั่งเศสนะส่วนผมนี่ได้ทุนจากกองทุนของคณะนิติศาสตร์ก็สามารถไปเรียนที่ประเทศไหนก็ได้นะครับผมก็เลยขอทุนไปเรียนภาษาอังกฤษที่ Perkins School for the Blind นะที่อเมริกาแล้วก็ไปหาที่เรียนนะในระหว่างที่เรียนภาษาอังกฤษนะผมก็พยายามที่จะเข้า Harvard ให้ได้นะเพราะคิดว่าถ้าเราเข้า Harvard ได้มันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนตาบอดนะผมก็เลยขอเข้าพบคณบดีที่ Harvard นะคณะนิติศาสตร์นะคณบดีก็ถามผมว่าทำไม Harvard ต้องรับผมเข้าเรียนน่ะมีเหตุผลอะไรนะผมก็บอกว่า Harvard เนี่ยส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะก็ให้ทุนคนไทยที่มีผลงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาเรียนที่ Harvard หลายคนนะผมก็ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสู้เรื่องสิทธิคนพิการเนี่ยแต่ผมมีทุนมาเรียนเลยอ่ะนะทำไมท่านจะไม่รับท่านเลยบอกว่าจะรับเธอแล้วกันนะผมก็เลยได้เรียนนะที่ฮาวาดนะก็เริ่มเข้าเรียนปี2525นะ
1: สาขาย่อยในคณะนิติศาสตร์ในคณะกฎหมายคือความชำนาญพิเศษมันมีสาขาย่อยนิติศาสตร์ด้านใดครับ
0: จริงๆมันเป็น LLM นะมันก็คือเรียนทั่วไปปริญญาโทเรียนทั่วไปเหมือนกันหมดแต่เนื่องจากที่ Harvard เขามีสถาบันภาษีอากรผมได้ทุนไปเรียนทางด้านภาษีนะทีนี้สำหรับหลักสูตร LLM เนี่ยมันไม่มีspecialized ด้านไหนมันเป็นเรื่องทั่วไปผมก็เลยไปขอสถาบันภาษีว่าผมขอมาซิดอินเรียนภาษีด้วยท่านก็ยินดีฮะเพราะสถาบันภาษีเนี่ยมันเป็นสถาบันที่ได้เงินจากสหประชาชาติเพื่อมาอบรมบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาด้านภาษีนะทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรนะฮะจากเมืองไทยก็มีนะอาจารย์ที่ได้ทุนแล้วไปเรียนด้านสาขาที่สถาบันภาษีนะซึ่งต่อมาท่านก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ไปทำเอกชนนะเพราะคนจบฮาร์วาร์ดมานี่การไปทำจบด้านภาษีมางานเอกชนมันรายได้ดีกว่าเยอะแต่ผมเนี่ยไม่มีใบประกาศด้านภาษีแต่ได้เรียนครบทุกวิชานะเพราะว่าถ้าจะเอาใบประกาศผมต้องจ่ายเงินอีกหลายแสนนะฮะแล้วสมัยนั้นโอ้เงินแสนไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะปี2525นี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กผมก็ภาษาอังกฤษผมก็ขอเรียนแบบซิดอินในสถาบันภาษีนะก็คือไม่ไปเรียนภาษีไม่ไปเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะผมก็ขออนุญาตคณบดีเพราะผมบอกคณบดีว่าถึงเรียนผมก็ต้องมาใช้เรียนภาษีไปผมก็ขอซิดอินเรียนภาษีไปเลยปีแรกก็ไม่เอาหน่วยกริตใช่ไหมถือไปเรียนภาษาอังกฤษปีสองก็ค่อยเอาหน่วยกริตนะท่านคณบดีก็ยินดีนะแต่วุฒิบัตรผมก็ได้ LLM มานะวิชาอื่นก็ผ่าน B บวกมีภาษีนะ A นะมีแต่มันภาษีมันมีได้ตัว2ตัวใช่ไหมแต่เราก็มีความรู้ที่จากไอการไปซิดอินทุกวิชานะแล้วก็ได้ความรู้

0: ใหม่เช่นสมัยนั้นก็มีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเมืองไทยเรายังไม่ได้ใช้นะภาษีธุรกิจเฉพาะเมืองไทยก็ยังไม่ได้ใช้นะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็เอามาสอนเด็กว่าเมืองไทยเราควรจะปรับปรุงนะระบบภาษีอย่างไรนะแล้วซึ่งภายหลังเมื่อสรรพากรปรับปรุงตามประเทศที่เขาเจริญแล้วนะนักเรียนเราก็เข้าใจ
1: อาจารย์ครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: ในกรณีที่อาจารย์ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับเรามีความผิดปกติคือเรามองไม่เห็นเหมือนเพื่อนนะครับทีนี้มีความยุ่งยากเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนของเราไหมครับ
0: ที่เมืองนอกเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนดีกว่าเมืองไทยเยอะฮะเขามีระบบนะฮะเช่นเมืองไทยผมหาอาสาสมัครได้อย่างเก่งก็สามสี่คนนะฮะแต่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้ระบบหาอาสาสมัครให้ผมเนี่ยได้ถึง15คนนะทุกชั่วโมงที่ผมว่างเนี่ยผมสามารถนัดอาสาสมัครมาอ่านหนังสือให้ผมฟังได้หรืออ่านเลคเชอร์ของเพื่อนที่เขาจดมาเนี่ยมาให้ผมฟังได้นะหรืออ่านข้อสอบเก่าหรืออ่านรายงานที่จะต้องทำอะไรที่เราอยากให้เขาช่วยอ่ะเขาก็เชื่อได้หมดนะแล้วอาสาสมัครเขาก็ยังพาเราไปเที่ยวด้วยโอ้ผมนี่ได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากนะฮะรวมทั้งไอ้พิพิธภัณฑ์ที่วอชิงตันดีซีพิพิธภัณฑ์ของอเมริกาเที่ยว3วันยังไม่หมดเลยนะที่นั่นนะเพราะว่ามันมีพิพิธภัณฑ์หลายรูปแบบมีพิพิธภัณฑ์สำหรับตาบอดเฉพาะด้วยนะ
2: ครับ
0: นะพิพิธภัณฑ์ตาบอดเฉพาะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจำลองมีหุ่นให้เราคำอ่ะเราก็ชอบไปโซนคำในหุ่นคนน่ะเราก็คำหุ่นคนไปเรื่อยใช่ไหมว่าร่างกายสรีระอะไรยังไงเพื่อนผมมันก็คำไปด้วยอาสาสมัครอ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกเฮ้ยเอ็งไม่เห็นป้ายเหรอเขาให้ตาบอดคำเท่านั้นตาดีคำนะฉันเห็นเธอคำมากกว่าตาบอดอีก มันไปพร้อมกับการเรียนยังไงฮะเพราะว่าอาสาสมัครเขามาช่วยอ่านหนังสือให้เราใช่ไหมฮะเขาก็อยากให้เราได้ประสบการณ์แปลกๆพาเราไปฝึกเล่นสกีบนเขาที่เต็มไปด้วยหิมะอะไรแบบนี้สเก็ตชายหาดอะไรคืออาสาสมัครต่างประเทศเนี่ยเขาอยากให้เรามีประสบการณ์แปลกๆนะแล้วที่แปลกที่สุดที่ไม่น่าเชื่อก็คือเขาพาผมไปเที่ยวสโมสรฉีดเปื่อย แต่ตาบอดอย่างผมอะไร้ค่าเลยเป็นสถานที่ที่หาค่าไม่ได้เลยสำหรับคนตาบอด
2: นะ
0: เพราะว่าผมต้องเดินอยู่ในความเงียบแล้วก็แก้ผ้าไปกับเขาแต่ไม่เห็นอะไรเลยฮะนอกจากความเงียบผมเลยถือเป็นสถานที่ที่แย่ที่สุดสำหรับตาบอดนะฮะนะผมที่บอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีสารพัดอยากนะแล้วอาสาสมัครเขาก็อยากให้เราได้ลองได้มีประสบการณ์นั้นๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะไอการพาเที่ยวในที่แปลกๆก็ได้ประสบการณ์มาเยอะนอกจากองค์ความรู้เราก็จะรู้ว่าชีวิตคนตาบอดในอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่แตกต่างกับคนทั่วไป
2: ครับผม
0: นะแต่เมืองไทยเรามันอีกคนละเรื่องเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนตาบอดจะทำอะไรได้เขาก็ไม่ให้เราทำสักอย่างใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกโชคดีกฎหมายมาแก้สำเร็จปี18-19ผมได้เป็นนั้นก็โชคดีไปผมเป็นเลยกลายเป็นข้าราชการคนแรกเมืองไทยตาบอดสำหรับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีผมคนเดียวที่จบฮาร์วาร์ดถ้าเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์จุฬา
2: ครับผมอาจารย์ภาพลักษณ์ของอาจารย์เวลาคนทั่วไปจดจำได้จะเป็นภาพลักษณ์ของอาจารย์กลับมาจากต่างประเทศจากฮาร์วาร์ดสคูลแล้วก็มีสุนัขนำทางมา
0: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
0: ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดยังไงฮะก็เห็นนักเรียนตาบอดเขาใช้สุนัขนำทางอาจารย์ตาบอดที่สอนหนังสือที่ฮาร์วาร์ดอ่ะซึ่งเป็นอาจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอ่ะนะเขาก็ใช้สุนัขนำทางมันก็เลยทำให้ผมอยากใช้สุนัขนำทางผมก็เลยหาความรู้แล้วก็วางแผนว่าเมื่อจบฮาร์วาร์ดปุ๊บก็มาเรียนเอาสุนัขนำทางแล้วก็กลับประเทศไทยนะพอผมจบฮาร์วาร์ดปุ๊บผมก็รีบเดินทางมาเรียนสุนัขนำทางแล้วก็ขอให้ดร.สุรเกียรติช่วยรับปริญญาแทนผมแล้วผมก็มาเรียนสุนัขนำทางอีก1เดือนนะฮะวิธีใช้สุนัขนำทางเนี่ยนะเพราะว่าการใช้สุนัขนำทางมันต้องเรียนเดือนหนึ่งฮะที่ทำไมต้องเรียนเดือนหนึ่งคือเราต้องเรียนเรื่องสุนัข ในเรื่องการดูแลสุนัขแล้วก็ฝึกการเดินทางในที่ต่างๆนะฝึกในการเดินทางในที่ฝึกอบรมก่อนแล้วจากนั้นก็ไปฝึกที่ชุมชนที่ยังไม่แออัดก่อนแล้วจากนั้นก็ไปชุมชนแออัดที่ดีทรอยต์แบบนี้ฮะแล้วก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟขึ้นอะไรพวกนี้ฮะเพื่อให้เราไปชนบทนะผมว่าที่ยุ่งยากมากก็คือจะเป็นชนบทนะคือชนบทจริงๆมันน่าจะง่ายสำหรับเราแต่ว่าที่ต่างประเทศมันยุ่งยากตรงที่ว่าคนอเมริกันเขาก็ชอบเลี้ยงสุนัขอ่ะแล้วเวลาสุนัขเราเดินที่ชนบทเนี่ยมันโดนเห่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะวักแวกมากเลยฮะมันเลยทำให้เราต้องสั่งมันตลอด
1: ครับผมอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้ใช้สุนัขนำทางแล้วครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
0: เรารู้สึกว่าเออดีฮะเพราะว่าเราจะไปไหนมันก็สะดวกใช่ไหมฮะแต่เราก็อย่าลืมว่าเราต้องรู้เส้นทางนะเราต้องรู้เส้นทางเราจึงจะบอกสุนัขถูกนะไปเส้นทางไหนที่เราไม่เคยไปเราต้องไปกับคนตาดีสักครั้งหนึ่งนะอย่างผมจะไปจากบ้านไปธรรมศาสตร์ก็ให้พี่เดินไปด้วยสักครั้งหนึ่งว่าเดินไปทางช่องทางไหนที่มันจะถึงธรรมศาสตร์โดยเร็วใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราพอเรารู้ช่องทางนั้นเสร็จปุ๊บเราก็หากลับก็ให้พี่ก็พากลับอีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่สองเราก็เดินเองได้แล้ว
1: อาจารย์ครับระหว่างสุนัขนำทางกับไม้เท้าขาวนะครับกับไม้เท้าที่เราใช้มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ผมว่าสุนัขนำทางปลอดภัยกว่ามากครับ
1: ครับ
0: ผมใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยผมตกท่อไป3ครั้งนะตกไปทั้งตัวเลยนะฮะครั้งหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนตาบอดนะฮะด้านหน้าพอลงรถเมล์ผมก็เดินเข้าผมก็จะไม่ใช้ไม้เท้าก็เดินเช่นนั้นนะปรากฏวันหนึ่งก็เปิดท่อเลยฮะตรงหน้าโรงเรียนพอดีเลยผมก็ตกลงไปเลยที่อื่นก็เหมือนกันมีบางที่ฝาท่อแตกอันนี้อันตรายมากอ่ะ
1: ครับ
0: ผมตกลงไปปุ๊บเนี่ยมันตกไปไม่ได้ทั้งตัวนะซี่โครงผมก็ไปคาบฝาท่อเนี่ยหายใจไม่ออกต้องเรียกคนส่งโรงพยาบาล
2: ครับ
0: ต้องไปรักษาตัวที่จุฬาหลายวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการไม่มีสุนัขนำทางเนี่ยนะมันก็อันตรายตรงเรื่องตกท่อ
1: คร
0: ับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม่ท้ามันบอกแล้วว่าท่อแล้วแต่ระเบิดไม่ทันในเส้นทางที่เราเคยชินนะเส้นทางที่เราเคยชินเราก็จะเดินช้าหน่อยเพื่อระมัดระวังว่ามันมีต้นไม้ไหมมีท่อไหมมีอะไรแต่เส้นที่เราเคยชินมาแล้วเราก็เดินเร็วเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมแต่วันหนึ่งฝาท่อเปิดวันหนึ่งท่อแตกแล้วบางครั้งมันน่าเกลียดมากก็คือรถเมล์ไปจอดตรงท่อที่เปิดพอดีเลยฮะ
1: ครับ
0: ครั้งหนึ่งเนี่ยรถเมล์จอดตรงท่อที่เปิดตรงที่ผมไปก็คือแถวลาดดำลีนะเขาเปิดท่อไว้เขากำลังล้างท่อนะรถเมล์ก็จอดตรงท่อนั้นเลยฮะแล้วเวลาคนเดินนำหน้าผมเนี่ยเขาเดินหลบซ้ายหลบขวาผมก็เข้าใจว่าเขาหลบให้ผมผมก็ขอบคุณครับแล้วผมก็เดินตรงไปก็ลงท่อเลยนะฮะลงไปโอ้โหจริงรู้ว่าท่อข้างล่างเนี่ยโคลนลึกมากนะฮะโคลนถึงหน้าอกผมนะขาผมยังไม่ถึงก้นทอดเจ้าหน้าที่ก็ล้างอยู่แล้วก็จุดผมไม่

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้านะครับเราจะนำคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นต้องรอติดตามรับฟังนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับจะนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับ
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน
0: สำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีฝีมือเด็กไทยของเรานะครับเด็กไทยเก่งพัฒนากระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากขยะกล่องนมและยางพารานะครับโดยนางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับได้พูดว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนผลงานกระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากขยะกล่องนมและยางพารานะครับของนางสาวพรพิสุทธิ์ชินอมรพงศ์นางสาวหาทัยชนกแสงเงินอ่อนและนางสาวระมนเกียมกิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานีนะครับที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการนำขยะกล่องนมมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยยางพาราสู่การพัฒนาเป็นกระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน Innovation Week in Africa ณประเทศโมร็อกโกนะครับในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 8-12 กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับด้วยนางสาวพรพิสุทธิ์ชินอมรพงษ์ยังได้พูดอีกว่าจุดเริ่มต้นนะครับได้สังเกตเห็นว่าผู้พิการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมและมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งประเทศไทยพบผู้พิการทางการมองเห็นประมาณ 191,965 คนนะครับโดยปัจจุบันอาคารสถานที่และหน่วยงานต่างๆได้มีการติดตั้งเบรลบล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของผู้พิการทางสายตาแต่ว่าบางครั้งนะครับการติดตั้งทำได้ยากเนื่องจากภายในสถานที่เป็นสถานที่ปิดมีการออกแบบสถานที่และจัดวางเครื่องเรือนต่างๆตามรูปแบบที่ออกแบบเพื่อความสวยงามทำให้เกิดอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการติดตั้งนะครับและนางสาวหทัยชนกแสงเงินอ่อนยังพูดอีกว่านะครับมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมเรลบล็อกที่มีความทนทานต่อแรงน้ำหนักสภาพอากาศและที่สำคัญมีน้ำหนักเบาสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีต้นทุนการผลิตและราคาที่ไม่สูงมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่หรือการติดตั้งเพิ่มให้มากขึ้นนะครับโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล่องนมและยางพาราโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติชนิดเข้มข้นต่อน้ำหนักของกล่องนม UHT ที่ผ่านการทำความสะอาดและปั่นละเอียดจนมีลักษณะเป็นเยื่อจากนั้นผ่านการทดลองขึ้นรูปในสูตรต่างๆซึ่งพบว่ามีสูตรการผลิตบางสูตรที่มีคุณสมบัติที่ดีมากเหมาะแก่การนำไปใช้งานเป็นอย่างดีซึ่งหากผลงานชิ้นนี้มีผู้สนใจที่จะนำไปต่อยอดจะเป็นการดีมากเพราะจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเปิดใจกว้างรับคนพิการทำงานต้องยอมรับว่าระยะหลังๆหลายองค์กรเริ่มรับคนพิการเข้ามาทำงานกับพนักงานปกติเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะสังคมเปิดกว้างและยอมรับคนพิการมากขึ้นเห็นได้จากมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างพาราลิมปิกเกมที่คนพิการสามารถวิ่งแข่งว่ายน้ำกระโดดไกลฟันดาบและอื่นๆอีกมากมายจนบางคนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปกติพร้อมทุกอย่างเสียด้วยซ้ำไปจึงทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อคนพิการค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณูปโภครวมไปถึงสิทธิและโอกาสในการทำงานด้านต่างๆด้วยสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายองค์กรเริ่มรับคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้นจะเห็นว่าการรับคนพิการเข้าทำงานไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตาพิการแขนขาหรือพิการทางการได้ยินโดยพวกเขาเหล่านี้สามารถร่วมงานกับคนปกติได้ทั้งนั้นขอให้มีตำแหน่งที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถก็จะทำให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เรื่องการรับคนพิการเข้าทำงานจริงๆแล้วมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มาตรา33กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหากไม่รับจะต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่พ.ร.บ.ประกาศไว้ในกระทรวงที่ผ่านมาต้องยอมรับความจริงว่าแทบไม่ค่อยมีสถานประกอบการแห่งไหนหรือองค์กรใดแทบจะรับคนพิการเข้าทำงานเพราะไม่อยากปรับองค์กรให้สอดรับกับระบบสาธารณูปโภคที่ต้องลงทุนเพิ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางเดินห้องน้ำและสภาพของโต๊ะทำงานบรรยากาศการทำงานรวมไปถึงการลงทุนในเรื่องการฝึกอบรมในแผนกต่างๆด้วยที่สำคัญผู้บริหารบางองค์กรยังยึดติดในเรื่องของภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้าเพราะกลัวว่าหากองค์กรรับคนพิการเข้าทำงานจะทำให้ภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้าดูไม่ค่อยดีตรงข้ามกับบางองค์กรอย่างแบรนด์กาแฟระดับโลกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนว่าจะเปิดรับคนพิการเข้าทำงานจากต่อเนื่องแม้นโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใดกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550แต่ผู้บริหารมีความเห็นว่าคนพิการสามารถทำงานเที่ยงคนปกติได้หากเปิดโอกาสให้เขาและเธอได้แสดงฝีมือแต่ทั้งนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการเป็นอย่างน้อยคือการให้การต้อนรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายในร้านกับบริษัทและชุมชนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟต้อนรับลูกค้าอย่างจริงใจและมีเอกลักษณ์และการเอาใจใส่ผู้อื่นที่ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของคนพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยถ้าเราเปิดใจกว้างยอมรับพวกเขาและเธออย่างจริงใจขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ประชาชาติ.net

0: ้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: ส่ง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: ขอเชิญฝ่ายเลขานะคะช่วยอ่านยติสาธารณะเรื่องที่1เลยค่ะเชิญค่ะ
2: ยติสาธารณะเรื่องที่1เรื่องการประสานงานให้หน่วยให้บริการรับรองเอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเสนอโดยนายบุญเลี้ยงไล่กระโทกผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดในการเข้าถึงสวัสดิการและการทำธุรกรรมต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางตามระยะทางจริงวงเล็บรถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ2บาทและรถยนต์กิโลเมตรละ4บาทโดยที่ในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าวศูนย์บริการจำเป็นต้องใช้เอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปลายทางลงนามรับรองการเข้าใช้บริการเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและโดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันการดำเนินงานประสบปัญหาอุปสรรคสำคัญดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานประกอบการต่างๆไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเอกสารดังกล่าว 2. เจ้าหน้าที่ณจุดบริการมักปฏิเสธการลงนามเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ทราบว่าเป็นข้อกำหนดของกองทุนส่งผลให้เจ้าหน้าที่นำพาไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้ตามจริงจากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริการทำให้การเข้าถึงสิทธิ์ของคนตาบอดเป็นไปอย่างยากลำบากและสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คนตาบอดและศูนย์บริการซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการดังนั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ในวันอาทิตย์ที่26เมษายน2569ณโรงแรมโคสะแอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นจึงมีมติที่สบท.ช.ทับ2569ให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อขอให้พิจารณาออกหนังสือเวียนหรือประกาศแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศหรือออกแนวทางอนุโลมการใช้หลักฐานอื่นใดที่เป็นหลักฐานในการรับรองว่าได้นำคนพิการเข้าถึงสิทธิตามระเบียบ 2. ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชี้แจงวัตถุประสงค์ของเอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆรับทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสนับสนุนคนพิการตามกฎหมาย 3. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในเอกสารทุกครั้งเมื่อคนตาบอดเข้ารับบริการโดยมีเจ้าหน้าที่นำพาจากศูนย์บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์รวมถึงการทำให้เป็นการสนับสนุนนะคะการดำเนินงานของทางศูนย์บริการต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ขอเชิญผู้เสนอยติค่ะคุณบุญเลี้ยงค่ะเชิญให้ความเห็นเชิญให้ข้อมูลกับที่ประชุมค่ะ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมบุญเลี้ยงไล่กระโทกนะครับผู้แทนคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนะครับผมได้เห็นปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนตาบอดนะครับซึ่งการประสานการนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธินั้นซึ่งมีงบประมาณดังกล่าวที่เป็นค่าพาหนะเป็นค่าเดินทางในการนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิต่างๆแต่เนื่องจากว่านะครับหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ไม่เข้าใจเอกสารและก็ไม่เข้าใจในภารกิจของศูนย์บริการคนตาบอดนะครับเขาจึงไม่เข้าใจเอกสารดังกล่าวซึ่งทำให้ทางศูนย์บริการไม่สามารถเบิกงบประมาณได้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ การสนับสนุนงบประมาณในการนำพาส่งต่อนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนผมเห็นว่านะครับการเสนอครั้งนี้นะครับถ้าผ่านในที่ประชุมของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับการทำงานและเพื่อเบิกจ่ายให้การประสานต่อให้อย่างได้มีประสิทธิภาพในครั้งนี้ขอบคุณครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต่อไปนะคะมีเพื่อนๆสมาชิกท่านใดค่ะที่มีข้อความเห็นหรือมีคำถามหรือมีอะไรที่จะต้องการแจ้งเชิญเชิญยกมือเลยค่ะดิฉันเปิดรอบเดียวนะคะค่ะค่ะอีก2วินะคะโอกาสสุดท้ายโอเคค่ะงั้นขอเรียนเชิญคุณสุบินค่ะ
4: เดี๋ยวท่านประธานครับผมสุบินแบกคนโทษครับผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมาครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้เสนอญัตินะครับในเรื่องของถ้อยคำนิดเดียวตรงขออนุญาตเปลี่ยนจากศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับระเบียบรวมทั้งเพื่อให้มันเป็นเรื่องนะครับปัญหาที่มันเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาเรื่องนี้นะครับแทบจะทุกศูนย์เลยครับก็หารือท่านประธานไปยังท่านผู้เสนอญัตติครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเชิญพี่บุญเลี้ยงอีกรอบนึงค่ะ
3: ครับนะครับเพื่อให้เป็นให้สอดคล้องและครบเนื้อหาในการข้อความให้ควบคุมถึงให้ครบให้ควบคุมครบทุกกระบวนการนะครับยินดีครับท่านสุบินครับขอบคุณครับ
1: โอเคค่ะค่ะงั้นก็รบกวนสำหรับยตินี้นะคะลงมติเลยนะคะถ้าใครเห็นด้วยรบปรบมือค่ะเสียงดังๆน่าจะเป็นเอกฉันท์นะคะถ้าอย่างนั้นเพื
5: ่
1: อ
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ตามจับหนุ่มวัย29หลอกเหยื่อทำงานออสเตรเลียหนีหมายจับไปลาวเปลี่ยนชื่อเปิดบริษัทตุ้นคนอีกเสียหายกว่า65ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามจับนายณัฐวุฒิหรือนายพุทธพัฒน์อายุ29ปีตามหมายจับศาลอาญา 264/2567 ลงวันที่29เมษายน2567ข้อหาร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานและหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ก่อนได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายโดนจับกุมได้บริเวณย่านรัชดาภิเษกแขวงเขตห้วยขวางกรุงเทพสำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ต้องหาใช้ชื่อบริษัท National Tour หลอกลวงเหยื่อว่าสามารถจัดส่งไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ในตำแหน่งคนงานฟาร์มและงานสวนอ้างว่าจะได้รับเงินเดือน 80,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการรายละ 45,000 ถึง 54,000 บาทเมื่อผู้เสียหายชำระเงินแล้วกลับไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ตามที่ตกลงกันไว้จากการตรวจสอบกับสำนักงานจัดหางานเอกชนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหางานเพื่อส่งคนไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ต้องหาก่อเหตุตั้งแต่ปี2566ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศในช่วงต้นปี2567ระหว่างการดำเนินคดีจนศาลอนุมัติออกหมายจับเพื่อติดตามตัวจากการสืบสวนผู้ต้องหามีพฤติการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มีหมายจับติดตัวกว่า7หมายจับก่อนหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่สปป.ลาวพร้อมปลอมแปลงเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลสัญชาติลาวใช้ชื่อว่าสินประเสริฐก่อนเปิดบริษัทลาววีซ่าเซอร์วิสหลอกลวงเหยื่อกว่าสามารถไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียและแคนาดาได้มีผู้เสียหายลงเชื่อกว่า400รายมูลค่าความเสียหายกว่า65ล้านบาท จ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบผู้ต้องหาลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศลาวจึงวางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะครับว่าแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาในวัดคงเคยเห็นแท่นหินที่อยู่ในซุ้มวางเรียงรายกันอยู่รอบๆโบสถ์ที่เรียกนั้นว่าใบสีมาหรือใบเสมาหลายคนเช่นกันอาจจะไม่รู้ว่าใบสีมานั้นมีไว้เพื่ออะไรครับแล้วถ้าจะบอกต่อว่าใต้ใบเสมานั้นมีลูกนิมิตฝังอยู่ลูกนิมิตคืออะไรทำไมต้องฝังไว้ใต้ใบสีมา
1: ลูกนิมิตนี้เป็นลักษณะกลมๆนะฮะอยู่ภายใต้เสมาเสมานี่คือเขตแดนลูกนิมิตนี้เป็นเหมือนวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องกำหนดเขตแดนเราเรียกว่าการผูกพันธสีมาทำไว้เพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นเขตแดนที่ส่งเอาไว้ใช้ทำสังฆกรรมนั่นเองครับ
2: คุณรู้จักลูกนิมิตไหมครับ
3: อ๋อไม่รู้อะครับ
4: รู้จักค่ะ
5: รู้จักค่ะ
6: เคยได้ยินครับผม
7: ก็เห็นตามวัดไว้ปิดทองอะค่ะ
0: เราได้รู้จักกับความหมายของลูกนิมิตกันไปแล้วนะครับแต่ลูกนิมิตจะสะกดอย่างไรถึงถูกต้องนะครับ
8: ป้าเขียนหนังสือไม่เป็น
9: ลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่า
5: ลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่า
10: ลอลิงสระอูกอไก่นอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่ารอเรือครับ
8: ก็สะกดถ้ามิตรรอเรือมันก็เป็นมิตรไมตรีอะไรอย่างเงี้ย
0: ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับลูกนิมิตความหมายคือลูกที่ทำกลมๆประมาณเท่าบาทมักทำด้วยหินใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถครับนิมิตสะกดด้วยนอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าไม่มีรอเรือต่อท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการของเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบนครบาล1จับยาไอซ์ลอดมหึมากว่า300กิโลกรัมก่อนเข้ากรุงหลังแกะรอยติดตามขยายผลแก๊งลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญนานกว่า5เดือนรวบ4ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายวรชัยนายธนากรนายวสันต์นางสาววาสนาพร้อมของกลางยาไอซ์ประมาณ8ลังน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมรถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพและรถเก๋งฮอนด้าสีดำทะเบียนกรุงเทพสืบเนื่องจากการจับกลุ่มย้อนไปเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามพฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดและนำยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในเซฟเฮาส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจึงเข้าตรวจสอบพบยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายและได้ขยายผลในทันทีจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก2รายยึดยาบ้าเพิ่มได้กว่า 2.4 ล้านเม็ดรวมกว่า4ล้านเม็ดจากการสืบสวนขยายผลชุดยาเสพติดสืบสวนนครบาลพบข้อมูลว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในจึงเฝ้าสะกดรอยและติดตามนานกว่า5เดือนจนกระทั่งทราบว่ามีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านระบบขนส่งเอกชนจากจังหวัดสกลนครและกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจะจัดส่งคนโดยมีรถนำและรถลำเลียงเข้ามารับยาเสพติดในกรุงเทพเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่การวางกำลังตามจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะเข้ามารับพัสดุเพื่อบรรจุยาเสพติดเพื่อให้สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้ครบทุกรายพร้อมของกลางก่อนเข้าชาร์จจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายโดยรถกระบะคันดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดจะมีนายวรรณชัยหรือกลเป็นคนขับและนายธนากรหรือวายนั่งโดยสารส่วนรถนำนั้นจะมีนายวสันต์เป็นคนขับและนางสาววาสนาเป็นคนนั่งโดยสารเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกก.สืบสวนนครบาล1จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดขยายผลและนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.ต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่สวัสดีค่ะเธอแค่นี้ก่อนนะพี่คะเมื่อกี้เพื่อนหนูเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าที่ทำงานของเขาอ่ะมีเพื่อนคนนึงเอางานที่เขาทำทั้งหมดอ่ะไปเสนอเจ้านายแล้วบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนทำแต่ความจริงแล้วงานทั้งหมดเพื่อนหนูเป็นคนทำแบบนี้แย่นะคะคนทำงานจริงอ่ะเขาจะเสียกำลังใจ
1: ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าชุบมือเปิบ
0: แต่หนูอ่ะเคยได้ยินคำว่าเปิบที่เขาจะใช้ว่าเปิบข้าวอะค่ะแล้วชุบมือเปิบกับเปิบข้าวนี้เกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าคะ
1: คำว่าเปิบมีความหมายว่าใช้ปลายนิ้วหยิบข้าวเข้าปากตัวเองก่อนเปิบข้าวต้องเอามือชุบน้ำให้เปียกเป็นการทำให้มือสะอาดก่อนหยิบข้าวและเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือเวลาเปิบข้าวเข้าปากจ้ะคนที่พอมาถึงก็ลงนั่งชุบมือเปิบข้าวกินโดยไม่ยอมมีส่วนในการประกอบอาหารหรือว่าตั้งสำรับอาหารเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นนี่ก็เลยเป็นที่มาของสำนวนชุบมือเปิบหมายถึงคนที่ฉวยโอกาสเอาประโยชน์หรือผลสำเร็จที่คนอื่นทำเอาไว้มาเป็นของตัวเองหรือขอมีส่วนร่วมในผลสำเร็จนั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงแรงอะไรเลยเหมือนเพื่อนของปลาที่เล่าให้พี่ฟังนี่นะจ๊ะ
0: นั่นน่ะสิคะผลงานของคนอื่นแท้ๆแต่ตัวเองไม่ได้ทำแต่กลับเอางานนั้นไปเสนอเจ้านายอย่างเงี้ยต้องเรียกชุบมือเปิบจริงๆเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่เพื่อนร่วมงานที่เนี่ยไม่มีใครชุบมือเปิบมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ

ลังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้ง

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรุกเจาะตลาดอินโดนีเซียเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ดึงกลุ่มกระเป๋าหนักผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน5ตลาดหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนโดยในการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีวันที่ 3-4 กรกฎาคมการท่องเที่ยวได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว2ฉบับกับประธานบริหารกลุ่มธุรกิจการบินทันสุสามิสเตอร์อัลเบิร์ตผู้ก่อตั้งทาเวลโลกาและโรงแรมเฟอร์มอนต์กรุงจาการ์ตาโดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามยุทธศาสตร์ยกระดับความเชื่อมโยงทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง2ประเทศอย่างไร้รอยต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการขยายเส้นทางการบินตรงจากจาการ์ตากรุงเทพและบาหลีภูเก็ตรวมถึงการต่อยอดกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทยผ่านแคมเปญ Amazing ThailandFeel all the feeling ด้วยความร่วมมือกับทรานส์นุสาจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการพร้อมเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางจาการ์ตาสุวรรณภูมิวันที่6สิงหาคม2569นี้เส้นทางบาหลีภูเก็ตในวันที่9กันยายน2569และยังมีบริการเครื่องบินส่วนตัวที่สอดรับกับกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลาน
10: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนามกีฬาประจำจังหวัดทุกจังหวัด
11: เอ๊ะสีสวัสดิ์ลานกีฬากับสนามกีฬาต่างกันยังไงเหรอ
12: สนามกีฬาหมายถึงที่สำหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่างๆส่วนลานกีฬาหมายถึงที่โล่งที่คนเข้าไปใช้เล่นกีฬาน
11: อกจากลานกีฬาแล้วมีลานอย่างอื่นอีกไหม
12: มีสิอย่างที่โล่งที่เขาทำให้พื้นเรียบไว้แล้วไม่มีหญ้าขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นแหละจ้ะเช่นลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถลานหมายถึงบริเวณโล่งที่มีพื้นเรียบไม่มีหญ้าขึ้นมีทั้งลานกีฬาลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

็รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่2แล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสัก1 1 2

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่บ้านสวมรอยเป็นกรรมการบริษัทออกใบกำกับภาษีปลอมทำให้รัฐเสียหาย129ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคทางเศรษฐกิจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ4ร่วมกับร่วมการจับกุมนางบวรลักษณ์อายุ57ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายสถานที่จับกุมบริเวณป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่6ถนนพหลโยธินตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพฤติการเนื่องจากกรมสรรพากรได้ร้องทุกข์และให้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับบริษัทแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคลและนางบวรลักษณ์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงรายชื่อผูกพันบริษัทในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายกล่าวคือบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิดขายปลีกและขายส่งวัสดุก่อสร้างโดยเจ้าพนักงานสรรพากรได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอื่นหลายรายและนำไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆเพื่อนำไปใช้เครดิตภาษีโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการกันจริงส่งผลให้ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศได้รับความเสียหายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-4-5-5-5 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชา
12: ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ GAP เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและส่งต่อไปสู่มือผู้บริโภคมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP เป็นแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผลผลิตเกษตรกรสามารถขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ในขอบขายพืชประมงปศุสัตว์ได้2ช่องทางคือ 1. สมัครผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเกษตรกรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP โดยมีที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำและตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การสมัครขอใบรับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงหากเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือใบคิวกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาเกษตรกรสามารถสมัครขอการรับรองใหม่ได้สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแน่นสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีรอเชียร์ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนทีมชาติไทยเอาชนะ3เซตรวดที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลขที่2โดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและกองเชียร์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกว่า 2,000 คนเต็มความจุของสนามหลังพิธีเปิดการแข่งขันกองเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวได้ร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup วันแรกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดโดยเซตแรกทีมชาติไทยทำเกมบุกสลับกับฟิลิปปินส์จนทีมชาติไทยทำคะแนนนำไปก่อนที่25-19เซตที่2ทีมชาติไทยยังคงทำเกมบุกต่อเนื่องจนเอาชนะไปในเซตที่2ที่คะแนน25-17ส่วนเซตที่3ทีมชาติไทยเอาชนะด้วยคะแนน25-19ทีมชาติไทยชนะรวดทั้ง3เซตทั้งนี้รายการแข่งขัน BYD DMI 6 CV Cup จะจัดขึ้นอีก2วันคือวันที่8สิงหาคมเวลา 13:00 นเวียดนามพบฟิลิปปินส์ต่อด้วยเวลา 16:30 นทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียและปิดท้ายที่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เวลา 13:00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียก่อนปิดท้ายแมตช์สำคัญเวลา 16:30 นทีมชาติไทยลงสนามดวลกับทีมชาติเวียดนามโดยแฟนกีฬาสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทยและรับชมการแข่งขันสดทุกแมตช์ตลอดรายการได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใช้บัน
9: ก้อยมานี่แน่มาต่อกลอนบทใหม่กันไหมจำได้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยท่องกลอนอะไร
10: จำได้จ้ะก็กลอนคำบันนองไง
9: น้องของพี่เนี่ยจำแม่นจังเลยวันเนี้ยจะท่องกลอนบันอีกแบบนึงที่เขียนเป็นบอใบไม้รอเรือรอเรือที่เรียกว่ารอหันจ้ะไม้บรรทัดบรรจุไว้บรรทุกไปที่บรรยายเขียนบรรจงอีกมากมายคำที่ใช้บรรรอร
10: ออ๋อจำได้ง่ายนิดเดียว
9: บอกมาเชียวคำอะไรเนาะ
10: ฟังนะอย่าหน้างอล่ะบรรทัดบรรจุบรรทุกบรรยายและยังมีอีกมากจำไม่ได้หาเอาเองเถอะ
11: คำที่ใช้บรรรอหันมีหลายคำเช่นบรรทัดบรรทุกบรรจุบรรจงบรรยายบรรยงบรรลุบรรเลง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ไปพวกพี่ก็แคลงใจและไม่สนว่าเจออะไรเพราะไม่มีความเชื่อใจมองไม่เห็นหรอกความสำคัญที่มีให้กันเมื่อครั้งอดีตทั้งที่เธอให้ใจพี่มากกว่าบุรุษคนไหนซะอีกพวกพี่

0: ขมขื่น
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กกต.ยันพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จบสิงหาคมนี้ก่อนนัดลงมติภายหลังกกต.ชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ระบุการประชุมพิจารณาสำนวนดำเนินมาแล้ว8ครั้งโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านยืนยันการพิจารณาสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569แต่ยังไม่ใช่การมีมติคดีเนื่องจากต้องนัดประชุมเพื่อลงมติในขั้นตอนต่อไปพร้อมย้ำการวินิจฉัยเป็นไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือชี้นำจากฝ่ายใดคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวรวม8ครั้งมีการพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดของสำนวนอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมและสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญกกต.ยังย้ำด้วยกล้าว่าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.เป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการเป็นการแข่งขันกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการจากหลากหลายประเภทได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีกติกาพื้นฐานคล้ายกับเทเบิลเทนนิสปกติแต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถทางกายภาพของนักกีฬาแต่ละคลาสกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันจะแบ่งออกด้วยคลาสของนักกีฬาซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือคลาสสำหรับนักกีฬาที่ต้องนั่งวีลแชร์คลาส 1-5และคลาสสำหรับนักกีฬาที่สามารถยืนทำการแข่งขันได้คลาส 1-6 นักกีฬาจะต้องได้รับการประเมินโดยทีมประเมินคลาสซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคกีฬาเพื่อตรวจสอบระดับความบกพร่องทางร่างกายและผลกระทบต่อความสามารถในการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทการแข่งขันจะมีทั้งแบบเดี่ยวคู่และทีมผสมซึ่งการแข่งขันจะมีการจัดขึ้นหรือไม่ขึ้นกับความพร้อมของนักกีฬาในแต่ละชาติเป็นสำคัญในการแข่งขันอนุญาตให้บอลสามารถกระเด้งพื้นได้2ครั้งก่อนจะมีการตีโต้คืนกลับไปยังฝ่ายคู่แข่งซึ่งจะต่างจากเทเบิลเทนนิสปกติที่จะสามารถกระเด้งพื้นได้เพียงครั้งเดียวการเสิร์ฟลูกจะต้องตีลูกให้กระดอนในฝั่งตนเองก่อน1ครั้งก่อนจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามโดยต้องให้ลูกกระดอนตกทางด้านหลังโต๊ะในแดนผู้แข่งหากลูกกระดอนตกทางด้านข้างโต๊ะจะนับเป็นการเสียฟาวล์และต้องมีการเสิร์ฟใหม่ในการแข่งขันจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟทุกๆ2คะแนนกรณีที่มีการตีลูกไปโดนวีลแชร์ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจะถือเป็นการตีโดนตัวนักกีฬาแข่งขันกันเซตละ11คะแนนโดยจะต้องชนะกันด้วยระยะห่าง2คะแนนใช้ระบบการแข่งขันแบบชนะ3ใน5เซตใครชนะได้3เซตก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันสถิติที่น่าสนใจการเล่นเทเบิลเทนนิสช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักกีฬาผู้พิการอย่างมากทั้งการประสานงานของตาและมือความเร็วในการตอบสนองสมาธิการตัดสินใจนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนและที่สำคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กับนักกีฬา
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz กับกระผมดิษราพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของรายการเป็นการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบตลอดทั้งมุมมองของการใช้ชีวิตระหว่างคนทั่วไปและคนพิการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกคนในสังคมและก้าวไปด้วยกันให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้พิการต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับท่านเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆอีกหลายหน่วยงานและที่สำคัญนะครับท่านเป็นผู้พิการทางสายตาที่มีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการในหลายๆด้านได้รับรางวัลและการยกย่องจากหลายๆหน่วยงานนะครับท่านได้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในโอกาสนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกของพวกเราในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
3: ขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองและประวัติส่วนตัวให้กับท่านผู้ฟังและพวกเราฟังด้วยครับ
2: ครับผมเกิดมาก็เป็นเด็กปกตินะฮะแต่เนื่องจากชอบทดลองวิทยาศาสตร์นะฮะวันหนึ่งทดลองวิทยาศาสตร์ไอ้รังฐานมันก็เลยระเบิดนะฮะตอนผมอยู่ม.ศ.3นะตอนนั้นอายุประมาณ15ปีนะที่รังฐานระเบิดมันก็เลยเข้าลูกตานะฮะทำให้ตาแตกทั้งสองข้างนะฮะช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว27พฤศจิกาโคราชก็หนาวแล้วนะก็ใส่ไอ้โม่งนะเพราะฉะนั้นหน้าคงจะดำปีไปด้วย นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอัดเข้าไปแต่ช่วงลูกตานะตรงใบหน้าก็เลยไม่โดนเพราะมันมีไอ้หน้ากากป้องกันไว้นะครับเข้ามารักษาศรีราชได้สัก3เดือนฮะคุณหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วหลังจากที่มีการผ่าตัดไปถึง3ครั้งนะพอรู้ว่ารักษาไม่ได้ผมก็เสียใจมากนะเหตุที่เสียใจมากก็นึกไม่ออกว่าตาบอดแล้วเราจะไปทำอะไรนะตอนเราตาดีเราก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอนะการเรียนของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะก็คือเป็นเด็กเรียนดีนะแล้วก็อยากเป็นหมอแต่ในที่สุดเราก็คิดไม่ออกนะคิดออกแต่ว่าตาบอดนี่จะขอทานนะคุณพ่อก็ปลอบใจอยู่เหมือนกันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเรียนตำราหมอดูฮะหมอดูตาบอดแม่นๆที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะพี่ชายเขาก็พยายามดูว่าผมควรจะไปที่ไหนแล้วเขาก็พบว่าผมน่าจะมาเข้าโรงเรียนสองตาบอด
3: ครับ
2: นะเพื่อจะได้เรียนต่อนะเพราะว่าพี่ชายบอกว่าที่โรงเรียนสองตาบอดก็มีครูตาบอดสอนหนังสืออยู่ที่นั่นใช่ไหมยังไงผมก็เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนจบแล้วก็น่าจะเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสอนตาบอดได
3: ้
2: นะก็มาให้ความหวังผมมากขึ้นผมก็เลยบอกว่าตกลงนะก็ไปที่โรงเรียนสอนตาบอดนะเมื่อมาที่โรงเรียนสอนตาบอดก็โชคดีนะ มาพบผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดมิสเจเนวิฟฮอฟฟิลนะฮะสตรีตาบอดชาวอเมริกันแล้วก็ซิสเตอร์โรสมัวร์นะฮะแม่อธิการนะพอท่านทราบว่าผมเรียนหนังสือมาแล้วก็เรียนดีอยู่แล้วอ่ะท่านบอกท่านยินดีรับนะฮะแล้วแหม่มก็บอกว่าน่าจะให้ผมไปเรียนเซ็นทะเบียนร่วมกับเพื่อนตาบอดอื่นนะฮะแล้วท่านก็ให้ความหวังผมว่าถ้าจบประเทศไทยแล้วท่านจะหาทุนให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็สร้างความหวังให้ผมขึ้นมาเยอะเลยฮะก็เลยทำให้ไอ้ความคิดที่เศร้าโศกมันก็คลายไปนะฮะแล้วท่านก็ให้ผมท่องคาถาไว้3อย่างนะฮะก็คือ1ต้องเชื่อว่าตาบอดทำได้ทุกอย่างนะแล้วต้องหาเรื่องท้าทายทำนะท่านก็บอกว่าถ้าเราเชื่ออย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสามารถไร้ขอบเขตเนี่ยเราก็หาเรื่องท้าทายทำเนี่ยนะศักยภาพของเรามันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะทำอะไรได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะผมก็เข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตกเขานะที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะมันจึงทำให้ทางตะวันตกเขาจึงคิดทำของใหม่ๆไปเรื่อยนะเรื่องที่สองท่านบอกว่าถึงผมเป็นตาบอดเนี่ยก็ต้องรู้จักให้ผมก็เถียงท่านว่าเฮ้ตาบอดเราจะไปให้ได้ยังไงอ่ะนะท่านถามผมว่ามีเลือดไหมผมบอกมีมีก็ไปบริจาคโลหิตนะผมจึงเข้าใจว่าอ๋อด้วยเหตุนี้เวลาผมไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะมีพวกรุ่นพี่ไปบริจาค กันด้วยแล้วก็มีประเพณีนะบริจาคโลหิตของคนตาบอดทำมาเป็นประจำจนทุกวันนี้นะเราจะมีประเพณีเชิญชวนคนตาบอดไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดนะฮะวันที่ผมไปบริจาคโลหิตครบ36ครั้งนะซึ่งเป็นครั้งที่มากที่สุดหลังจากนั้นผมก็ไม่สามารถบริจาคได้แล้วนะเพราะเริ่มกินยานะมีรุ่นพี่บริจาคถึง134ครั้งนะซึ่งมากที่สุดนะของประเทศไทยนะเพราะว่าบริจาคสม่ำเสมอปีละ4ครั้งนะแล้วเขาก็คงจะบริจาคต่อไปแล้วส่วนผมหมดสิทธิ์แล้วนะอันนี้ก็คำสอนที่3ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือนะท่านบอกผมว่าเนี่ยท่านข้ามน้ำข้ามทะเลมาช่วยพวกผมเนี่ยนะให้ช่วยตนเองได้อย่าลืมนะเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็อย่าลืมช่วยรุ่นน้องต่อไปเหมือนที่ท่านทำนะเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านนี้ก็จะถูกฝังอยู่ในพวกเราคนตาบอดนะผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะฮะโดยเฉพาะทำได้ทุกอย่างเนี่ยแต่เมื่อเราเริ่มทำขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นได้นี่นะฮะไปเรียนหนังสือที่เซ็นความเรียนเราก็เรียนได้สอบมาการเรียนเราก็ดีนี่นะความเชื่อมั่นเราก็มากขึ้นมากขึ้นนะเราก็ทุ่มเทมากขึ้นนะแล้วจากนั้นผมก็เริ่มใฝ่ฝันแล้วว่าผมจะเรียนกฎหมายนะทำไมผมใฝ่ฝันเช่นนั้นเพราะว่าตาบอดในยุโรปนะที่ประสบผลสำเร็จที่ดีเนี่ยจะประสบผลสำเร็จทางด้านกฎหมายนะที่อเมริกานี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะในยุโรปก็เหมือนกันนะซึ่งตอนหลังๆอย่างฝรั่งเศสแต่เนี้ยคนตาบอดก็เป็นอัยการสูงสุดเยอรมันเนี่ยคนตาบอดก็เป็นศาลฎีการะดับสูงนะฮะถ้าพูดเหมือนกับเมืองไทยก็คือศาลฎีกาชั้นสูงสุดนะฮะ
3: ครับ
2: อันนี้แหละก็เลยทำให้ผมอยากเรียนกฎหมายแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเรียนกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าห้ามหมดนะฮะแต่มันไม่ใช่เฉพาะกฎหมายนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราไม่เชื่อว่าคนพิการทำอะไรได้เนี่ยกฎหมายก็จะจำกัดสิทธิ์เราในทุกเรื่องนะแม้แต่คนหูหนวกนะยังไม่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะแม้แต่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปยังไม่ได้เลยอย่าไปพูดเรื่องประกอบอาชีพนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะต่อสู้สำเร็จนะทีนี้การจะต่อสู้สำเร็จเราก็ต้องเรียนให้ดีในเรื่องกฎหมายนะครับเพื่อจะได้บอกให้คนทราบว่าเรามีความสามารถนะแต่ผมก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งนะฮะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ย ก็ต่อสู้ให้มีการแก้กฎหมายนะฮะแล้วในปี18เนี่ยก็แก้กฎหมายได้สำเร็จในบางส่วนนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คนพิการเป็นข้าราชการได้นะที่มาก็คืออาจารย์บุญมานะฮะท่านไปเรียนหมอนวดมาจากญี่ปุ่นนะฮะท่านก็เพิ่งเสียชีวิต 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วท่านก็ไปเป็นหมอนวดให้กับเลขากพ.แล้วท่านก็กล่าวเลขากพ.ว่าเนี่ยคนตาบอดก็สอนหนังสือจบจากเมืองนอกทำไมได้เป็นแค่ลูกจ้างประจำนะคนตาดีจบแค่ปปส.สอนก็ไม่เก่งเท่ากับคนตาบอดแต่ได้เป็นข้าราชการเลขากพ.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือเมื่อปี2518ท่านก็เลยเติมข้อห้ามอ่ะนะข้อห้ามการเป็นข้าราชการนี่ก็คือคนพิการแต่ท่านเติมไปอีกคำหนึ่งอีกวลีหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะคือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็หมายถึงว่าไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานหรืออาชีพนั้นได้แต่ถ้าสามารถประกอบการงานหรืออาชีพนั้นได้ก็เป็นข้าราชการได้เมื่อมันมีการแก้ไขในปี18ใช่ไหมฮะผมจบนิติศาสตร์ปี19สมัยดร.ปีดีเกษมทรัพย์แล้วก็ดร.ป๋วยอึ้งภากรเป็นอธิการบดีดร.ปีดีก็เริ่มมีนโยบายสร้างอาจารย์ประจำสมัยผมเรียนเนี่ยจะเรียนจากผู้พิพากษาทั้งหมดเลยนะฮะหมายถึงว่าวิชานิติศาสตร์นี่ก็สอนโดยผู้พิพากษาทั้งหมดนะแต่นี่ดร.ปีดีเนี่ยท่านจบมาจากเยอรมันท่านก็อยากจะสร้างระบบอาจารย์ประจำก็คือให้เน้นเรื่องวิชาการนะท่านก็เลยมีนโยบายว่าจะส่งอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศสมัยตั้งเดิมเนี่ยพวกเราเป็นอาจารย์ปุ๊บก็ไปผู้พิพากษาเป็นอัยการปุ๊บก็ไปเป็นผู้พิพากษาเพราะมันเป็นช่องทางในความก้าวหน้าช่องทางเดียวที่เราทำได้แต่เมื่อดร.ปีดีมาเปิดช่องทางใหม่ให้พวกเราไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วมาเป็นอาจารย์ประจำก็คือมาเน้นเรื่องวิชาการผมก็สอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเมื่อผมทำงานไปได้สัก3ปีนะฮะคือผมสอบเข้าไปเป็นอาจารย์ประจำได้ในปี2519ปีที่มีการชุมนุมประท้วง6ตุลานะฮะ
3: ครับ
2: ก็ในช่วงเหตุการณ์6ตุลาก็เลยยังไม่ได้บรรจุนะแต่เมื่อธรรมศาสตร์ซ่อมแซมเสร็จนะฮะก็เรียกบรรจุผมก็เข้าไปเป็นอาจารย์ในวันที่1ธันวาคม2519หลังจากคณะนิติศาสตร์ถูกเผาแล้วก็ซ่อมแซมเสร็จนะก็เข้าไปทำงาน2519ก็ปีที่เกิดเรื่องร้ายแรงใน6ตุลา2519นะเมื่อเข้าไปเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ติวเพราะเราจบปริญญาตรีนะเราจะเป็นอาจารย์สอนไม่ได้นะอาจารย์สอนก็เป็นผู้พิพากษาแล้วเราก็ไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะอาจารย์ปีดีก็หาทุนให้ไปเรียนต่างประเทศทุนก้อนใหญ่ที่ได้มาก็คือไปเรียนทางกฎหมายมหาชนที่ฝรั่งเศสนะจากรัฐบาลฝรั่งเศสนะส่วนผมนี่ได้ทุนจากกองทุนของคณะนิติศาสตร์ก็สามารถไปเรียนที่ประเทศไหนก็ได้นะครับผมก็เลยขอทุนไปเรียนภาษาอังกฤษที่ Perkins School for the Blind นะที่อเมริกาแล้วก็ไปหาที่เรียนนะในระหว่างที่เรียนภาษาอังกฤษนะฮะผมก็พยายามที่จะเข้าฮาร์วาร์ดให้ได้นะเพราะคิดว่าถ้าเราเข้าฮาร์วาร์ดได้มันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนตาบอดนะผมก็เลยขอเข้าพบคณบดีที่ฮาร์วาร์ดนะคณะนิติศาสตร์นะคณบดีก็ถามผมว่าทำไมฮาร์วาร์ดต้องรับผมเข้าเรียนอ่ะมีเหตุผลอะไรนะผมก็บอกว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะก็ให้ทุนคนไทยที่มีผลงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาเรียนที่ฮาร์วาร์ดหลายคนนะผมก็ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสู้เรื่องสิทธิคนพิการเนี่ยแต่ผมมีทุนมาเรียนเลยอ่ะนะทำไมท่านจะไม่รับท่านเลยบอกว่าจะรับเธอแล้วกัน ผมก็เลยได้เรียนนะที่ฮาร์วาร์ดนะก็เริ่มเข้าเรียนปี2525
3: สาขาย่อยในคณะนิติศาสตร์ในคณะกฎหมายคือความชำนาญพิเศษมันมีสาขาย่อยๆนิติศาสตร์ด้านใดครับ
2: จริงๆมันเป็น LLM นะฮะมันก็คือเรียนทั่วๆไปปริญญาโทเรียนทั่วๆไปเหมือนกันหมดแต่เนื่องจากที่ฮาร์วาร์ดเขามีสถาบันภาษีอากรผมได้ทุนไปเรียนทางด้านภาษี นะทีนี้สำหรับหลักสูตร LLM เนี่ยมันไม่มี

0: อาจารย์ทั้งบุคลากรนะฮะจากเมืองไทยก็มีนะอาจารย์ที่ได้ทุนแล้วไปเรียนด้านสาขาไอ้ที่สถาบันภาษีนะซึ่งต่อมาท่านก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ไปทำเอกชนนะเพราะคนจบฮาร์วาร์ดมานี่การไปทำจบด้านภาษีมางานเอกชนมันรายได้ดีกว่าเยอะแต่ผมเนี่ยไม่มีใบประกาศด้านภาษีแต่ได้เรียนครบทุกวิชานะเพราะว่าถ้าจะเอาใบประกาศผมต้องจ่ายเงินอีกหลายแสนนะแล้วสมัยนั้นโอ้เงินแสนไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะปี2525นี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กผมก็ภาษาอังกฤษผมก็ขอเรียนแบบซิทอินในสถาบันภาษีนะก็คือไม่ไปเรียนภาษีไม่ไปเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะผมก็ขออนุญาตคณบดีเพราะผมบอกคณบดีว่าถึงเรียนผมก็ต้องมาใช้เรียนภาษีเพราะผมก็ขอซิทอินเรียนภาษีไปเลยปีแรกก็ไม่เอาหน่วยกริตใช่ไหมถือไปเรียนภาษาอังกฤษปีสองก็ค่อยเอาหน่วยกริตนะท่านคณบดีก็ยินดีนะแต่วุฒิบัตรผมก็ได้ LLM มานะวิชาอื่นก็ผ่าน B บวกมีภาษีนะ A นะมีแต่มันภาษีมันมีได้ตัว2ตัวใช่ไหมแต่เราก็มีความรู้ที่จากไอการไปซิทอินทุกวิชานะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเช่นสมัยนั้นก็มีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเมืองไทยเรายังไม่ได้ใช้นะภาษีธุรกิจเฉพาะเมืองไทยก็ยังไม่ได้ใช้นะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็เอามาสอนเด็กว่าเมืองไทยเราควรจะปรับปรุงนะระบบภาษีอย่างไรนะแล้วซึ่งภายหลังเมื่อสรรพากรปรับปรุงตามประเทศที่เขาเจริญแล้วนะนักเรียนเราก็เข้าใจ
1: อาจารย์ครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับครับในกรณีที่อาจารย์ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับเรามีความผิดปกติคือเรามองไม่เห็นเพื่อนนะครับทีนี้มีความยุ่งยากเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนของเราไหมครับ
0: ที่เมืองนอกเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนดีกว่าเมืองไทยเยอะฮะเขามีระบบนะฮะเช่นเมืองไทยผมหาอาสาสมัครได้อย่างเก่งก็สามสี่คนนะฮะแต่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้ระบบหาอาสาสมัครให้ผมเนี่ยได้ถึง15คนนะทุกชั่วโมงที่ผมว่างเนี่ยผมสามารถนัดอาสาสมัครมาอ่านหนังสือให้ผมฟังได้หรืออ่านเลคเชอร์ของเพื่อนที่เขาจดมาเนี่ยมาให้ผมฟังได้นะหรืออ่านข้อสอบเก่าหรืออ่านรายงานที่จะต้องทำอะไรที่เราอยากให้เขาช่วยอ่ะเขาก็ช่วยได้หมดนะแล้วอาสาสมัครเขาก็ยังพาเราไปเที่ยวด้วยโอ้ผมนี่ได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากนะฮะรวมทั้งไอ้พิพิธภัณฑ์ที่วอชิงตันดีซีพิพิธภัณฑ์ของอเมริกาเที่ยว3วันยังไม่หมดเลยนะที่นั่นนะเพราะว่ามันมีพิพิธภัณฑ์หลายรูปแบบมีพิพิธภัณฑ์สำหรับตาบอดเฉพาะด้วยนะ
2: ครับ
0: นะพิพิธภัณฑ์ตาบอดเฉพาะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจำลองมีหุ่นให้เราคำอ่ะเราก็ชอบไปโซนคำในหุ่นคนน่ะเราก็คำหุ่นคนไปเรื่อยใช่ไหมว่าร่างกายสรีระอะไรยังไงเพื่อนผมมันก็คำไปด้วยอาสาสมัครอ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกเฮ้ยเอ็งไม่เห็นป้ายเหรอเขาให้ตาบอดคำเท่านั้นหน้าตาดีคำนะฮะฉันเห็นเธอคำมากกว่าตาบอดอีก มันไปพร้อมกับการเรียนยังไงฮะเพราะว่าอาสาสมัครเขามาช่วยอ่านหนังสือให้เราใช่ไหมเขาก็อยากให้เราได้ประสบการณ์แปลกๆพาเราไปฝึกเล่นสกีไอ้บนเขาที่เต็มไปด้วยหิมะอะไรแบบนี้สเก็ตชายหาดอะไรคืออาสาสมัครต่างประเทศเนี่ยเขาอยากให้เรามีประสบการณ์แปลกๆนะแล้วที่แปลกที่สุดที่ไม่น่าเชื่อก็คือเขาพาผมไปเที่ยวสโมสรชีเปื่อย แต่ตาบอดอย่างผมอะไร้ค่าเลยเป็นสถานที่ที่หาค่าไม่ได้เลยสำหรับคนตาบอด
2: นะ
0: เพราะว่าผมต้องเดินอยู่ในความเงียบแล้วก็แก้ผ้าไปกับเขาแต่ไม่เห็นอะไรเลยฮะนอกจากความเงียบผมเลยถือเป็นสถานที่ที่แย่ที่สุดสำหรับตาบอดนะฮะนะผมจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีสารพัดอยากนะแล้วอาสาสมัครเขาก็อยากให้เราได้ลองได้มีประสบการณ์นั้นๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะไอการพาเที่ยวในที่แปลกๆก็ได้ประสบการณ์มาเยอะนอกจากองค์ความรู้เราก็จะรู้ว่าชีวิตคนตาบอดในอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่แตกต่างกับคนทั่วไป
2: ครับผม
0: นะแต่เมืองไทยเรา มัน

0: อีกคนละเรื่องเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนตาบอดจะทำอะไรได้เขาก็ไม่ให้เราทำสักอย่างใช่ไหมฮะอย
1: ่
0: างที่ผมบอกโชคดีกฎหมายมาแก้สำเร็จปี18-19ผมได้เป็นนั่นก็โชคดีไปผมเป็นเลยกลายเป็นข้าราชการคนแรกเมืองไทยตาบอดสำหรับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีผมคนเดียวที่จบฮาร์วาร์ดถ้าเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์จุฬา
1: ครับผมอาจารย์ภาพลักษณ์ของอาจารย์เวลาคนทั่วไปจดจำได้จะเป็นภาพลักษณ์ของอาจารย์กลับมาจากต่างประเทศจากฮาร์วาร์ดสคูลแล้วก็มีสุนัขนำทางมา
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดไงฮะก็เห็นนักเรียนตาบอดเขาใช้สุนัขนำทางอาจารย์ตาบอดที่สอนหนังสือที่ฮาร์วาร์ดอ่ะซึ่งเป็นอาจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอ่ะนะเขาก็ใช้สุนัขนำทางมันก็เลยทำให้ผมอยากใช้สุนัขนำทางผมก็เลยหาความรู้แล้วก็วางแผนว่าเมื่อจบฮาร์วาร์ดปุ๊บก็มาเรียนเอาสุนัขนำทางแล้วก็กลับประเทศไทยนะพอผมจบฮาร์วาร์ดปุ๊บผมก็รีบเดินทางมาเรียนไอ้สุนัขนำทางแล้วก็ขอให้ดร.สุรเกียรติช่วยรับปริญญาแทนผมแล้วผมก็มาเรียนสุนัขนำทางอีก1 เดือนนะวิธีใช้สุนัขนำทางเนี่ยนะเพราะว่าการใช้สุนัขนำทางมันต้องเรียนเดือนหนึ่งฮะที่ทำไมต้องเรียนเดือนหนึ่งคือเราต้องเรียนเรื่องสุนัขเรียนเรื่องการดูแลสุนัขแล้วก็ฝึกการเดินทางในที่ต่างๆนะฝึกในการเดินทางในที่ฝึกอบรมก่อนแล้วจากนั้นก็ไปฝึกที่ชุมชนชุมชนที่ยังไม่แออัดก่อนแล้วจากนั้นก็ไปชุมชนแออัดที่ดีทรอยต์แบบนี้ฮะแล
1: ้
0: วก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟขึ้นอะไรพวกนี้ฮะเพื่อให้เราไปชนบทนะผมว่าที่ยุ่งยากมากก็คือจะเป็นชนบทนะคือชนบทจริงๆมันน่าจะง่ายสำหรับเราแต่ว่าที่ต่างประเทศมันยุ่งยากตรงที่ว่าคนอเมริกันเขาก็ชอบเลี้ยงสุนัขอ่ะเวลาสุนัขเราเดินที่ชนบทเนี่ยมันโดนเห่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะวักแวกมากเลยฮะมันเลยทำให้เราต้องสั่งมันตลอด
2: ครับผมอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้ใช้สุนัขนำทางนะครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
0: เรารู้สึกว่าดีฮะเพราะว่าเราจะไปไหนมันก็สะดวกใช่ไหมฮะแต่เราก็อย่าลืมว่าเราต้องรู้เส้นทางนะเราต้องรู้เส้นทางเราจึงจะบอกสุนัขถูกนะไปเส้นทางไหนที่เราไม่เคยไปเราต้องไปกับคนตาดีสักครั้งหนึ่งนะอย่างผมจะไปจากบ้านไปธรรมศาสตร์ก็ให้พี่เดินไปด้วยสักครั้งหนึ่งว่าเดินไปทางช่องทางไหนที่มันจะถึงธรรมศาสตร์โดยเร็วใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วเราพอเรารู้ช่องทางนั้นเสร็จปุ๊บเราก็หากลับก็ให้พี่ก็พากลับอีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่สองเราก็เดินเองได้แล้ว
2: อาจารย์ครับระหว่างสุนัขนำทางกับไม้เท้าขาวนะครับกับไม้เท้าที่เราใช้มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ผมว่าสุนัขนำทางปลอดภัยกว่ามากครับ
2: ครับ
0: ผมใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยผมตกท่อไป3 ครั้งนะตกไปทั้งตัวเลยนะฮะครั้งหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนตาบอดนะฮะด้านหน้าพอลงรถเมล์ผมก็เดินเข้าผมก็จะไม่ใช้ไม้เท้าก็เดินเช่นนั้นนะปรากฏวันหนึ่งก็เปิดท่อเลยฮะตรงหน้าโรงเรียนพอดีเลยผมก็ตกลงไปเลยฮะที่อื่นก็เหมือนกันมีบางที่ฝาท่อแตกอันนี้อันตรายมากอ่ะ
2: ครับ
0: ผมตกลงไปปุ๊บเนี่ยมันตกไม่ไปไม่ได้ทั้งตัวนะซี่โครงผมก็ไปคาบฝาท่อเนี่ยหายใจไม่ออกต้องเรียกคนส่งโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ต้องไปรักษาตัวที่จุฬาหลายวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการไม่มีสุนัขนำทางเนี่ยนะมันก็อันตรายตรงเรื่องตกท่อ
2: คร
0: ับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม้เท้ามันบอกแล้วว่าท่อแล้วแต่ระเบิดไม่ทันในเส้นทางที่เราเคยชินน่ะนะเส้นทางที่เราเคยชินเราก็จะเดินช้าหน่อยเพื่อมาระมัดระวังว่ามันมีต้นไม้ไหมมีท่อไหมมีอะไรแต่เส้นที่เราเคยชินมาแล้วเราก็เดินเร็วเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมแต่วันนึงไอ้ฝาท่อเปิดวันนึงท่อแตกแล้วบางครั้งมันน่าเกลียดมากก็คือรถเมล์ไปจอดตรงท่อที่เปิดพอดีเลยฮะ
2: ครับ
0: ครั้งนึงเนี่ยรถเมล์จอดตรงท่อที่เปิดตรงที่ผมไปก็คือแถวลาดดำลีนะเขาเปิดท่อไว้เขากำลังล้างท่อนะแล้วเมย์ก็จอดตรงท่อนั่นเลยฮะแล้วเวลาคนเดินนำหน้าผมเนี่ยเขาเดินหลบซ้ายหลบขวาผมก็เข้าใจว่าเขาหลบให้ผมผมก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมก็เดินตรงไปก็ลงท่อเลยนะฮะลงไปโอ้โหจึงรู้ว่าท่อข้างล่างเนี่ยโคลนลึกมากนะฮะโคลนถึงหน้าอกผมนะขาผมยังไม่ถึง ก้นท่อเลยเจ้าหน้าที่เขาล้างอยู่เขาก็จุดผมขึ้นมา

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้านะครับเราจะนำคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นต้องรอติดตามรับฟังนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับจะนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับ
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน
0: สำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีฝีมือเด็กไทยของเรานะครับเด็กไทยเก่งพัฒนากระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากขยะกล่องนมและยางพารานะครับโดยนางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับได้พูดว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนผลงานกระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาจากขยะกล่องนมและยางพารานะครับของนางสาวพรพิสุทธิ์ชินอมรพงษ์นางสาวหาทัยชนกแสงเงินอ่อนและนางสาวระมนเกียมกิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานีนะครับที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการนำขยะกล่องนมมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยยางพาราสู่การพัฒนาเป็นกระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน Innovation Week in Africa ณประเทศโมร็อกโกนะครับในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 8-12 กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยนางสาวพรพิสุทธิ์ชินอมรพงษ์ยังได้พูดอีกว่าจุดเริ่มต้นนะครับได้สังเกตเห็นว่าผู้พิการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมและมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งประเทศไทยพบผู้พิการทางการมองเห็นประมาณ 191,965 คนนะครับโดยปัจจุบันอาคารสถานที่และหน่วยงานต่างๆได้มีการติดตั้งเบรลบล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของผู้พิการทางสายตาแต่ว่าบางครั้งนะครับการติดตั้งทำได้ยากเนื่องจากภายในสถานที่เป็นสถานที่ปิดมีการออกแบบสถานที่และจัดวางเครื่องเรือนต่างๆตามรูปแบบที่ออกแบบเพื่อความสวยงามทำให้เกิดอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการติดตั้งนะครับและนางสาวหทัยชนกแสงเงินอ่อนยังพูดอีกว่านะครับมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมเรือบล็อกที่มีความทนทานต่อแรงน้ำหนักสภาพอากาศและที่สำคัญมีน้ำหนักเบาสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีต้นทุนการผลิตและราคาที่ไม่สูงมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่หรือการติดตั้งเพิ่มให้มากขึ้นนะครับโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล่องนมและยางพาราโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติชนิดเข้มข้นต่อน้ำหนักของกล่องนม UHT ที่ผ่านการทำความสะอาดและปั่นละเอียดจนมีลักษณะเป็นเยื่อจากนั้นผ่านการทดลองขึ้นรูปในสูตรต่างๆซึ่งพบว่ามีสูตรการผลิตบางสูตรที่มีคุณสมบัติที่ดีมากเหมาะแก่การนำไปใช้งานเป็นอย่างดีซึ่งหากผลงานชิ้นนี้มีผู้สนใจที่จะนำไปต่อยอดจะเป็นการดีมากเพราะจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์ผู้พิการกับการศึกษาท่ามกลางผู้คนมากมายมีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่กำลังต่อสู้เพื่อตัวเองให้ออกมาใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปในสังคมบางก็พยายามดิ้นรนที่จะออกมาหางานทำสภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยมีเพียงวุฒิป.6และจิตใจที่พอจะสู้ทว่าโอกาสที่พอจะมองเห็นนั้นกลับช่างเลือนรางเนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบุคุณสมบัติข้อแรกคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเพราะอะไรที่ทำให้ผู้พิการที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นไม่สามารถเรียนต่อได้จนจบในระดับปริญญาตรีดั่งใจหวังสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เด็กพิการไทยไม่ค่อยมีโอกาสในการเรียนหนังสือตามวัยหรือสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาเหตุผลอันดับต้นๆคือความพร้อมความมั่นใจและศักยภาพเด็กพิการที่จะออกมาสู่สังคมยังคงไม่มีโอกาสมากเหมือนกับเด็กทั่วไปในขณะที่เรื่องกฎหมายสถานะทางการเงินการคมนาคมรวมไปถึงสถานศึกษาหรือสถานประกอบการที่จะรับรองเด็กพิการนั้นถือว่าเป็นเรื่องถัดไปที่จะพรากโอกาสการเรียนต่อของเด็กพิการโดยเฉพาะเด็กพิการที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาในทางปฏิบัติทางสสส.เองได้ใช้โมเดลในการจัดองค์ความรู้เหล่านี้สำหรับการเตรียมพร้อมของเด็กและผู้ปกครองสสส.ได้ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Safe Help Group การช่วยเหลือกันเองระหว่างกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกพิการเหมือนกันผ่านการสนับสนุนและทำงานร่วมกับผู้ปกครองของเด็กพิการด้วยการเปิดคอร์สเสริมความมั่นใจและการเห็นคุณค่าของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายตามความพิการแต่ละประเภทรวมถึงเด็กพิเศษด้วยสสส.จึงเป็นพื้นที่ตรงกลางเชื่อมต่อผู้ปกครองแต่ละครอบครัวให้มารวมกันและแลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์ร่วมกันทำให้ผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านการเรียนจนจบมหาวิทยาลัยนอกจากนี้เด็กพิการก็จะเกิดการรวมกลุ่มพูดคุยได้อีกหนึ่งทางสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มผู้ปกครองและส่งต่อไปให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ประกอบความรู้และวิธีการมากมายที่จะช่วยเอื้อและประคับประคองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่วัยเด็กจนวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่นอกจากนี้สสส.ยังได้ทำงานร่วมกับ DSS ซึ่งเป็นศูนย์บริการนักศึกษาพิการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักศึกษาพิการไม่ว่าจะเป็นล่ามภาษามือหนังสือเสียงทางลาดสื่อการสอนต่างๆคณะที่เปิดรับเด็กพิการเข้าเรียนหอพักนักศึกษาพิการทุกอย่างที่จะช่วยให้เรียนได้อย่างราบรื่นจนจบมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นสื่อกลางระหว่าง DSS ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของการเปิดรับนักศึกษาพิการเพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไปในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The Momentum
2: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอชซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
3: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
2: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
5: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: ขอเชิญฝ่ายเลขานะคะช่วยอ่านยติสาธารณะเรื่องที่1เลยค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะยติสาธารณะเรื่องที่1เรื่องการประสานงานให้หน่วยให้บริการรับรองเอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเสนอโดยนายบุญเลี้ยงไล่กระโทกผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดในการเข้าถึงสวัสดิการและการทำธุรกรรมต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางตามระยะทางจริงวงเล็บรถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ2บาทและรถยนต์กิโลเมตรละ4บาทโดยที่ในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าวศูนย์บริการจำเป็นต้องใช้เอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปลายทางลงนามรับรองการเข้าใช้บริการเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและโดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันการดำเนินงานประสบปัญหาอุปสรรคสำคัญดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานประกอบการต่างๆไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเอกสารดังกล่าว 2.เจ้าหน้าที่ณจุดบริการมักปฏิเสธการลงนามเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ทราบว่าเป็นข้อกำหนดของกองทุนส่งผลให้เจ้าหน้าที่นำพาไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้ตามจริงจากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริการทำให้การเข้าถึงสิทธิของคนตาบอดเป็นไปอย่างยากลำบากและสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คนตาบอดและศูนย์บริการซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการดังนั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ในวันอาทิตย์ที่26เมษายน2569ณโรงแรมโคซาแอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นจึงมีมติที่สบท.จุดช.จุดทับ2569ให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อขอให้พิจารณาออกหนังสือเวียนหรือประกาศแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศหรือออกแนวทางอนุโลมการใช้หลักฐานอื่นใดที่เป็นหลักฐานในการรับรองว่าได้นำคนพิการเข้าถึงสิทธิตามระเบียบ 2. ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชี้แจงวัตถุประสงค์ของเอกสารนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆรับทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสนับสนุนคนพิการตามกฎหมาย 3. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในเอกสารทุกครั้งเมื่อคนตาบอดเข้ารับบริการโดยมีเจ้าหน้าที่นำพาจากศูนย์บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์รวมถึงการทำให้เป็นการสนับสนุนนะคะการดำเนินงานของทางศูนย์บริการต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ขอเชิญผู้เสนอยติค่ะคุณบุญเลี้ยงค่ะเชิญให้ความเห็นเชิญให้ข้อมูลกับที่ประชุมค่ะ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพผมบุญเลี้ยงไล่กระโทกนะครับผู้แทนคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนะครับผมได้เห็นปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนตาบอดนะครับซึ่งการประสานการนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธินั้นซึ่งมีงบประมาณดังกล่าวที่เป็นค่าพาหนะเป็นค่าเดินทางในการนำพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิต่างแต่เนื่องจากว่านะครับหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ไม่เข้าใจเอกสารและก็ไม่เข้าใจในภารกิจของศูนย์บริการคนตาบอดนะครับเขาจึงไม่เข้าใจเอกสารดังกล่าวซึ่งทำให้ทางศูนย์บริการไม่สามารถเบิกงบประมาณได้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ การสนับสนุนงบประมาณในการนำพาส่งต่อนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนผมเห็นว่านะครับการเสนอครั้งนี้นะครับถ้าผ่านในที่ประชุมของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับการทำงานและเพื่อเบิกจ่ายให้การประสานต่อให้อย่างได้มีประสิทธิภาพในครั้งนี้ขอบคุณครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต่อไปนะคะมีเพื่อนๆสมาชิกท่านใดค่ะที่มีข้อความเห็นหรือมีคำถามหรือมีอะไรที่จะต้องการแจ้งเชิญเชิญยกมือเลยค่ะดิฉันเปิดรอบเดียวนะคะค่ะค่ะอีก2วินะคะโอกาสสุดท้ายโอเคค่ะงั้นขอเรียนเชิญคุณสุบินค่ะ
4: เรียนท่านประธานครับผมสุบินแบกุลโทษครับผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมาครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้เสนอยตินะครับในเรื่องของถ้อยคำนิดเดียวตรงขออนุญาตเปลี่ยนจากศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับระเบียบรวมทั้งเพื่อให้มันเป็นเรื่องนะครับปัญหาที่มันเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาเรื่องนี้นะครับแทบจะทุกศูนย์เลยครับก็หารือท่านประธานไปยังท่านผู้เสนอญติครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเชิญพี่บุญเลี้ยงอีกรอบนึงค่ะ
3: ครับนะครับเพื่อให้เป็นให้สอดคล้องและครบเนื้อหาในการข้อความให้ครอบคลุมถึงให้ครบให้ครอบคลุมครบทุกกระบวนการนะครับยินดีครับท่านสุบินครับขอบคุณครับ
1: โอเคค่ะค่ะงั้นก็รบกวนสำหรับยตินี้นะคะลงมติเลยนะคะถ้าใครเห็นด้วยรบปรบมือค่ะเสียงดังน่าจะเป็นเอกฉันท์นะคะถ้าอย่างนั้นเพื่อประชุม
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติราชการปี2571นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนพัฒนาจังหวัดปี2571ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสำคัญของจังหวัดในการนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาและโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571จำนวน6ประเด็นได้แก่ 1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาและอุตสาหกรรมไม้ 2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอัจฉริยะและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3. การยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. การจัดการมลพิษเชิงรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมและ 6. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมน่าอยู่และปลอดภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ผัดไทย
9: พี่เก่งจะไปไหนเหรอจ๊ะ
10: พี่จะไปซื้อผัดไทยให้คุณแม่นะ
9: งั้นก้อยไปด้วยคนนะ
11: ทำไมเขาเขียนว่าผัดไทยล่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวของคนไทยหรอ
12: ใช่จ้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามแบบไทยคำว่าไทยต้องเขียนแบบมียอยักษ์ต่อท้ายเหมือนกับคำว่าคนไทยและแมวไทยอย่างเราคำว่าไทยในคำผัดไทยต้องเขียนมียอยักษ์ต่อท้ายเพราะคำว่าไทยคำนี้หมายถึงประเทศไทยสิ่งที่เป็นของคนไทยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
13: แล้วพบกันใหม่นะครับ
14: รู้รักภาษา
15: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
16: คนเรายุคใหม่เนี่ยกินเกินเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงครับหิวกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มเกิดจากความเครียดบ้างเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างเห็นอาหารน่ากินเห็นโปรโมชั่นน่าลองไอ้อย่างเงี้ยมันมีงานวิจัยด้วยนะว่าเราอ่ะกินไปตามอารมณ์อิโมชันนอลกินแบบไม่มีสติเนี่ยมันสัมพันธ์กับน้ำหนักเกินอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมันมาครบชุดเลยอ้วนมันดันดื้อในชีวิตจริงเราต้องตั้งสติก่อนนะบางอย่างเนี่ยเราอิ่มแล้วอะแต่เรายังอยากมันคือความอยากนะม
17: ัน
16: ไม่ใช่ความหิวงั้นเราก็ต้องแบบสต็อปก่อนแล้วสแกนกลับมาถามตัวเองว่าฉันหิวจริงหรือแค่อยาก
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
15: This is Thai PBS podcast
7: คุณผู้ฟังวันนี้เรามาตั้งใจฟังกันในเรื่องของ mindful eating นะคะเอ๊ะมันคืออะไรนะต้องกินยังไงมันเป็นเทรนด์ใหม่หรือยังไงนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
16: สวัสดีครับ
7: อาจารย์กินอย่างมีสติ mindful eating
16: ถูกต้องครับ
7: เทรนด์ใหม่ไหม
16: เทรนด์ใหม่เลย
7: มันต้องตั้งใจมีสติกินขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงหรือมันแค่มันเป็นแค่นิยามแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันต้องอย่างนี้นะ
16: จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากินอย่างมีสติเนี่ยเนาะหรือ mindful eating เนี่ยมันเป็นหลักการที่กำลังได้รับความสนใจโดยเฉพาะในเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือการใช้วิถีชีวิตเป็นยานี่แหละครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักฐานวิจัยสนับสนุนว่าการกินแบบมีสติเนี่ยช่วยลดพฤติกรรมการกินเกินหรือบางคนกินตามอารมณ์ไม่ใช่ mindful eating แต่เป็น emotional eatingกินตามอารมณ์มันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เนาะแต่ถ้าเรากินแบบมีสติมันช่วยควบคุมน้ำหนักได้แน่นอนครับแล้วกินแบบมีสติเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมคนชอบพูดถึงเรื่องของ mindfulness mindful eating จริงๆแล้วอ่ะมันมีมานานมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วนะพระพุทธเจ้าเรานี่แหละ เขามีหลักบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะข้อปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าโภชนะเมตัญญุตานะท่านบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและอายุยืนเห็นไหมครับท่านเป็นผู้นำเทรนด์ longevity ของโลก
8: โอ้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
16: พุทธกาลเลยบอกโภชนะเมตัญญุตากินให้รู้จักประมาณในอาหารที่กินคุณจะมีความสุขคุณจะแก่ช้าคุณจะอายุยืนไม่มีอะไรครอบคลุมพรอันประเสริฐที่ท่านบอกว่าความสุขถูกไหมแก่ช้าแน่นอนคนก็อยากความสุขนี่คือเรื่องของ wellness ความสุขสุขภาวะทั้งกายทั้งใจแก่ช้าแน่นอน anti-aging คนอยากที่จะแก่ช้าและมี longevity อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพเห็นไหมมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว 2,500 กว่าปี
8: แต่ว่าเราเพิ่งจะมาขยายความแต่ละส่วนเนี่ยนะอย่าง longevity ก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานเอง
16: ถูกต
8: ้
16: องครับพระพุทธเจ้าพูดมานานแล้วแล้วคนเรายุคใหม่เนี่ยกินเกินเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงครับหิวส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์บอกเลยกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มพวกเนี้ยหิวมากนะเกิดจากความเครียดบ้างเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างเห็นอาหารน่ากินเห็นโปรโมชั่นน่าลองแล้วความสุขของคนเราอะมนุษย์เราคือการกิน
8: ถูก
16: เพราะการกินมันได้แบบโอ้โหสัมผัสอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันโอ้โห
8: มันฟูลฟิลมาก
16: ใช่อาจารย์เข้าใจ
8: ใช่ แต่ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องมีมาตั้งแต่พุทธกาลนะคะคืออันนี้คือ
16: ต้องมีสติในการกิน
8: อันนี้คือหิวโหยอยากผิดทุกหลักการ
16: ใช่เพราะไอ้อย่างเงี้ยมันมีงานวิจัยด้วยนะว่าเราอ่ะกินไปตามอารมณ์อิโมชันอลกินแบบไม่มีสติเนี่ยมันสัมพันธ์กับน้ำหนักเกินอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมันมาครบชุดเลยอ้วนมันดันดื้อ
8: เป็นมาหมด
16: ซินโดรมเป็นมาหมดเลย
8: เป็นมาหมดแต่ว่าโชคยังดีที่ยังปริ่มดีกว่าน้องอาจารย์เพราะว่ายังไม่ได้เป็นโรคอะไรใดๆแต่ปริ่มนะ
16: ภาวะปริ่มน้ำแล้วตอนน
8: ี้ปริ่มน้ำแล้วเริ่มหายใจไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นในก่อนหน้านี้ที่กินแบบไม่บรรยะบรรยังเหมือนที่อาจารย์บอกอะไรนะเสือกินไม่อิ่มหรอ
16: กินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่ม
8: กินเสือไม่อิ่มคือต่อให้อิ่มน่ะมันก็ยังสามารถที่จะเห็นอุ้ยอันนี้น่ากินต่อไปจนเคยถึงขั้นว่าอาหารอยู่ที่คอเลยค่ะอาจารย
16: ์โอ้โหมันอยู่ที่คอหอยลูกกระเดือกแล้ว
8: มันมันดันลงไปไม่ได้แล้วค่ะเคยอยู่ในภาวะแบบนั้นแล้วโอ้โหมันทรมานมากเลย
16: ทีนี้ต่อไปนี้ต้องมีสติก่อนสตาร์ท
8: นี่แหละ
16: ตั้งสติก่อนสตาร์ทที่จะกิน
8: เ
16: ราต้องตระหนักรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้หิวหรอกเราอยาก
8: ไม่แต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าการเลี้ยงฉลองเนาะแบบเพื่อนบรรยากาศ
16: อ
8: ัน
16: นั้นโอเคแต่คุณรีฉลองทุกวันไหม
8: ไม่ตายแล้ว
16: ไอการเลี้ยงเฉลิมฉลองเนี่ยหรือบางคนบอกชีสเดย์เนี่ยนานๆทีนึงเนี่ยอาจารย์บอกเลยมีได้ก็เหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์อะ เหมือนเราไปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกไปโรงภาพยนตร์อะมีใครแม้ไปโรงภาพยนตร์มันทุกวันเลยดูหนังมันทุกวันไม่มีนะน
8: ึ
16: ก
8: ออกไหมใช่
16: ถูกไหมก็เหมือนกันแล้วแบบโอ้ฉันอยากจะไปปาร์ตี้หมูกระทะจะไปหมูย่างเกาหลีจะไปกินบุฟเฟ่ก็นานๆทีก็ไม่เป็นไรก็เตรียมตัววันนั้นให้ดีเนาะเพราะเราก็ต้องกินอย่างมีสติเราก็ต้องรู้จักประมาณในอาหารน่ะง่ายสุดแรกสุดเลยนะทุกวันนี
8: ้
16: คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยกินอาหารหนึ่งคำเนี่ยคุณลีเคี้ยวกี่ครั้ง
8: ไม่เคยนับแต่มันเร็วมากเลย
16: ฉับฉับเอือกฉับฉับเอือกอาจจะ3ครั้ง นะฉับฉับแล้วก็เอือกกืนฉับฉับแล้วก็เอือกกืน
8: โอ้ยังไม่ได
16: ้ไม่ได้สัมผัส
8: ยังไม่ได้บดเคี้ยวอาหารเลย
16: มันอร่อยแล้วมันเป็นภาระกับทางเดินอาหารเราหมดเลยนะที่มันจะต้องมาย่อยอ่ะเขาให้ย่อยเชิงกลที่ปากของเราที่ฟันของเราเนี่ยที่เราบดเคี้ยวอ่ะให้ละเอียดเพื่ออะไรเพื่อทางเดินอาหารของเรากระเพาะลำไส้ของเรามันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักไงแล้วมันก็หมักหมมย่อยได้ไม่ดีลำไส้รั่วลำไส้เน่าลิกี้กัดสัมพันธ์หมดเลย
8: ไว้อ๋อคือหมายความว่าในการเคี้ยวก็
16: เคี้ยวของเรานี่แหละ
8: เป็นส่วนหนึ่ง
16: ถูกต้องของระบบการย่อยน้ำย่อยเนี่ยที่ปากเรามีเอนไซม์นะไทยาลีนหรือว่าเอนไซม์อะไมเลสมาย่อยแป้งบางคนยังไม่ทันได้ย่อยเลยอะเอนไซม์ยังไม่ทำงานเลยเอ้ากืนเอือกกืนเอือกฉับฉับเอือกแล้วสมองของคนเราอะจะรู้สึกอิ่มเมื่อหลังจากเรากินเข้าไป 15-20 นาทีเราจะอิ่มแล้วคุณลีเคยไหมว่าเวลาสั่งอาหารเนี่ยน้องเมนูเนี้ยพี่ยังไม่ได้เลยไปตามมาหน่อยสิเดี๋ยวพี่อิ่มก่อนเดี๋ยวจะอิ่มแล้วมันยังมาไม่ถึงเพราะประมาณ 15-20 นาทีสมองเราสั่งการไปแล้วไฮโปทาลามัสอิ่มนะแล้วเรากลัวอิ่มก่อนไงในขณะที่คนที่เขาค่อยๆกินอ่ะยังมีสติ
8: ค่ะ
16: เขาจะกินได้น้อยกว่านึกออกไหมครับ ไอ้คนที่ฉับฉับเอื้อกฉับฉับเอื้อกมันก็ฟีดเข้าไปยัดยัดยัดยัดยัดเข้าไปเต็มที
8: ่
16: พอ20นาทีอิ่มเขาฟาดไปเป็นพันแคลอรี่แต่อีกคนที่กินอย่างมีสติดื่มดำในรสชาติอาหารค่อยๆเคี้ยวเพื่อแบ่งเบาระบบภาระการย่อยก็เคี้ยวให้ละเอียดเขากินไปไม่กี่แคลเขาก็รู้สึกอิ่มแล้วนึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วไอ้คนที่กินเร็วฉับฉับเอื้อกมันก็ฟีดเข้าไปเต็มที่อัดเข้าไปเต็มที
8: ่
16: มันก็เลยแบบอ้าวผ่านไปกว่าสมองจะรู้สึกอิ่มอ่ะ
8: ค
16: ุณก็ฟาดไปไม่รู้กี่พันแคลแล้วนะแล้วเวลานั้นเรารู้ตัวนะไม่ใช่ไม่รู
8: ้
16: เราถึงไปบอกให้พนักงานเนี่ยน้องไปตามอาหารไอ้นี่หน่อยนี่ยังไม่มาเลยอ่ะมันช้าจังเลยเดี๋ยวพี่อิ่มก่อนเห็นไหมอิ่มก่อนแต่เราก็พยายามที่จะยัดเยียดเข้าไปแล้วเราก็จะหาเหตุผลบอกว่าอ๋อฉันมี4กระเพาะอันนี้กระเพาะนี้ฉันยังกินขนมหวานได
8: ้แบ่งกระเพาะสำหรับขนมหวานได
16: ้แบ่งได้
8: เออจริงอาจารย์พูดมานี่มันเป็นเรื่องจริง
16: เรื่อง
8: ในการกินของเราเลยที่แบบว่ากินฉับๆเอื้อกฉับปุ๊บๆแทบจะไม่ได้ย่อยอะไรเลยนะเค
16: ี้
8: ยวก็ไม่ค่อยได้เคี้ยวเลยนะ
16: ใช่นะแล้วแต่เรากินแบบมีสติเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายเลยว่าช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยลดน้ำหนักได้นะควบคุมการกินได้ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมแบบโอ้ดีขึ้นเลยนะครับอย่างชัดเจนเลยแล้วมันมีผลด้วยนะลดการกินเกินลดความเครียด มีผลกับสุขภาพร่างกายของเราแบบเยอะมากถ้าเรากินแบบ mindful eating เนี่ยนะครับมันก็ช่วยลดความอยากกินจุกกินจิกเพราะมันกินเร็วย่อยได้ไม่ดีน้ำตาลขึ้นปรี๊ดแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ตกแล้วมันก็หิวบ่อยฉะนั้นแล้วมันมีผลเลยฉะนั้นแล้วเราอยากสุขภาพดีนะเริ่มต้นที่การกินอย่างมีสติเพราะมันจะช่วยทำให้เราจำกัดแคลอรี่ที่เรากินได้ด้วยแล้วในชีวิตจริงเราต้องตั้งสติก่อนนะบางอย่างเนี่ยเราอิ่มแล้วอะแต่เรายังอยากมันคือความอยากนะ
8: ใช่ใช่
16: ม
8: ัน
16: ไม่ใช่ความหิวแล้วเราก็ต้องแบบสต็อปก่อนแล้วสแกนกลับมาถามตัวเองว่าฉันหิวจริงหรือแค่อยากแล้วบางทีแบบดมๆก็ไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีที่เขาบอกสมัยก่อนเอ้ยฉันอิ่มแล้วนะฉันฟาดสมมติว่ากินทุเรียนไปแล้วฟาดไปแล้วแบบ2เมตรมันยังอยากอีกอ่ะ
8: มันยั่วยวนมากเลย
16: เราก็ดมดมพอแล้วเดี๋ยวเก็บไปกินมื้ออื่น
8: โอ้ยดมไปเก็บมื้ออื่นหันมาอีกที
16: อย่าลืมฟาดไป2เมตรแล้วนะ
8: ไม่เดี๋ยวโดนแย่ง
16: โดยจะเก็บไว้อิฟ
8: เขียนชื่อแปะติดเอาไว้
16: เขียนไม่เลย
8: ของฉัน
16: ใช่แล้วต้องเคี้ยวช้าๆ1คำอ่ะเคี้ยวสักแบบ20ครั้งไม่ต้องถึง30ครั้งเอา15ครั้งอ่ะอาจารย์ให้โควต้าพิเศษ
8: ต้องนับหรอ
16: ใช่ไม่ต้องนับหรอกก็คือเคี้ยวให้มันละเอียดแล้วเราก็จะรู้สึกเราต้องทำเป็นนิสัยครับมันก็จะเคยจริงแล้วเราก็จะได้แบบมีสติจริงๆแล้วรับรู้ในคำข้าวนั้นๆนะครับทุกวันนี้บางทีเราแบบแตะปลายลิ้นนิดนึงเอารสชาติอร่อยแล้วรีบกินเลยยังไม่ทันไรเลย
8: เดี๋ยวนะคะอาจารย์อันเนี้ยชีวิตเราอ่ะมนุษย์ทำงานอ่ะมีเวลา1ชั่วโมงในการพักเที่ยงเคี้ยวอาหารไปครั้งละ20ครั้งนับได้กี่วินะต
16: ้องคำนวณทีนึงอาจจะเสร็จกี่โมงใช่ไหม
8: คือเพื่อนไปถึงไหนแล้ว
16: ขอ10ครั้งขึ้นไปอ่ะ
8: 10ครั้งขึ้นไป
16: ไม่ยากอาจารย์ว่าไม่ยากความเร็วความช้าดึงสโตกกันเอาเองตามความพอใจ
8: แต่นึกออกเหมือนกันนะคะอาจารย์อย่างนึงคือตอนนั้นเคยเลี้ยงน้องหมาเขาก็จะเป็นสุนัขที่ไม่เขียวกลัวโดนแย่งปุ๊บกืนปุ๊บกืนปุ๊บกืนแล้วก็ตัวเฮ้ยเคี้ยวก่อนดิค่อยๆเคี้ยวเรายังบอกเขาได้เลยนะทำไมตัวเราไม่เคี้ยวนะ
16: ถูกเราก็ต้องค่อยๆเคี้ยวกินอย่างช้าๆแล้วพอรู้สึกอิ่มปุ๊บเราพอแล้วอันนี้มันเป็นหลักการของชาวโอกินาวาเลยนะเขามีหลักการที่กินอย่างมีสติ
8: ค
16: ือฮาราฮาชิบุเป็นหลักธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวโอกินาวาซึ่งเป็นหนึ่งใน longevity เขากินแบบอิ่มแค่ 80% รู้สึกอิ่มปุ๊บพอเลยไม่ใช่ว่าอิ่มปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวต้องรีบยัดเข้าไปแล้วมันก็มีโอกาสในการกินเกิน
8: อ
16: ่ะมันมีงานวิจัยอันนึงที่เขาทำกิจกรรมให้แจกแบบช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลต1ชิ้นให้ผู้เข้าร่วมอ่ะดูดมแล้วก็อมแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวช้าๆ2นาทีแล้วถามว่ารสชาติที่รับรู้เนี่ยแตกต่างจากตอนกินปกติไหมเพราะปกติบางคนได้ช็อกโกแลตมาดาร์กช็อกโกแลตมาเข้าปากปุ๊บเคี้ยวๆๆคุณอู้อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆสัมผัสนะครับเหม
8: ือ
16: นคุณรีดื่มไวน์อ่ะดูดมอมกลืน นึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วมันจะได้แบบยิ่งขวดนี้แพงมากฉันไม่อยากจะกืนเลย
8: เออ
16: เราจะได้สัมผัสนะต่อมรับรสเราจะได้สัมผัสรสชาติอาหารแล้วมันสร้างความสุขความประทับใจในการกินได้อย่างเต็มที
8: ่
16: ทำไมเราอะไรอร่อยเนี่ยเรามักไว้กินสุดท้ายอะเหลือในจานอะฉันจะกินสุดท้ายพอไอ้แรกๆเรารีบกินไงพอสุดท้ายปุ๊บอันนี้มันฟินนะจริงๆแล้วเราทำทุกคำให้มันเป็นคำสุดท้ายได้ตั้งแต่คำแรกนะ
8: หรอ
16: ถ้าเรากินอย่างมีสติไงเพราะเรากินไม่มีสติเลยทุกวันนี้มันก็มีผลกระทบกับสุขภาพที่ไม่ดีนะแล้วต่อไปนี้เราต้องแบบเริ่มต้นที่เคี้ยวช้าแล้วก็ค่อยๆสัมผัสแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือไอ้สิ่งที่เรากินอ่ะเราหิวหรือเราอยากเพราะมันต่างกันนะบางทีเนี่ยคุณลีรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากกินอะไรเลยแต่ฮอร์โมนอะฟิสิโอโลจีของร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนเกลินออกมาที่กระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกหิวเราก็กินกินแล้วเราก็อิ่มร่างกายของเราเนี่ยมันจะหิวอิ่มหิวอิ่มอยู่ตลอดเวลานะเป็นปกติเลยเหมือนเต้นแทงโก้อะมันก็เป็นจังหวะหิวอิ่มหิวอิ่มไม่เคยมีใครหิวตลอดเวลามันก็วนมาวนไปอยู่อย่างนี้แหละ
8: ค่ะ
16: แต่ความอยากก็ไม่เคยปาณีใคร
8: จริง
16: อาจารย์บางทีอิ่มแล้วมันยังอยากได้อ่ะเพราะมันอยากไง
8: ค่ะ
16: นั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราหิวหรือเราอยาก
8: ชนะความอยากยากมาก
16: ถูกต้องเราก็ค่อยปรับร่างกายเราได้น
8: ะ
16: เราจูนร่างกายเราจูนฟิสิโอโลจีของร่างกายเราได้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากกินบางทีเนี่ยโอ้อยากกินเบเกอรี่นี่มากเลยอ่ะแต่บางทีพอกินผลไม้ปิดท้ายไปกินแตงโมกินสับปะรดกินอะไรไปมันได้น้ำตาลมาตกกระทบลิ้นของเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานสดชื่นและบางทีเรากลายเป็นว่าฉันไม่ต้องกินเค้กชิ้นนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอ๋อเราไม่กินก็ฉันอยากกินอ่ะคุณก็อาจจะกินเพียงเล็กน้อยแล้วคุณก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นเช่นคุณเอาแอปเปิลคุณเอาฝรั่งมากินก่อนนะเพื่อช่วยลดปริมาณในสิ่งนั้นเพราะเรามีสติไงแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บอะเค้กฝอยทองมาเหรอปอนหนึ่งฉันก็ฟาดหมด 6,000 แคล
8: เ
16: พราะฉันกินไปเรื่อยๆไม่มีสติ
8: อร่อยเพลินเกินห้ามใจ
16: ใช่มันก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพได้แล้วเรื่องของการกินแบบมีสติเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะที่จะทำให้เรามีภาวะสุขภาพที่ดีได้
8: เหมือนต้องแบบตั้งใจมีสติก่อนเลยอ่ะว่าในการที่จะไปเลือกหรือว่าม
16: ันไม่ใช่แค่การกินแบบมีสติอ่ะการใช้ชีวิตทุกอย่างเราต้องมีสติกำกับอ่ะคุณลีนึกออกไหมถ้าเราขับรถลงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า
8: ไม่มีสติอ
16: ่
8: ะ
16: จิตหลุดไม่มีสติลอยอาจารย์คงไม่ได้เลี้ยวเข้าไทย PBS อ
8: าจจะเลยไปตรงนู้น
16: เลยไปนู่นเลยเพราะว่าเฮ้ยคือบางคนไม่มีสติไง
8: มี
16: เมอนั่งทำงานก็เมอกินก็เมออะไรแบบอย่างเงี้ยไม่มีสติในการใช้ชีวิตงั้นแล้วถ้าเรามีสตินะมันจะกำกับทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราการนอนอย่างเงี้ยเรามีสติซะหน่อยเราก็ไม่เผลอไผที่จะไปอ๋อฉันใช้ไถมือถือไปนานหรือเผลอไปดูโซเชียลจนแบบไม่ได้หลับนอนดึกแล้วทุกอย่างถ้าเรามีสติกำกับแม้กระทั่งเรื่องของการกินมันช่วยทำให้ชีวิตเราอะมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้อย่างมากอาจารย์บอก
8: เลยคือถ้ามีสติในการกินน่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือ เห็นอาหารใช่ไหม
16: ครับ
8: ค่อยๆสั่งอย่าไปสั่งตอนหิวนะ
16: ถูกต้อง
8: ไอตัวนั้นนะตัวขาดสติเลยตอนหิวอ่ะแล้วไปสั่งอ่ะมาแบบแล้วกินไม่หมดพอมันกองเหลืออยู่เยอะเราก็จะแบบเริ่ม
16: เ
8: ป็นคนมีน้ำใจ
16: เอากระจายให้เพื่อนฝูง
8: กินนี่สิอร่อยนะ แบ่งปันกันไปแล้วอาหารก็เหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าจะสั่งอาหารตอนหิวต้องระงับยับยั้งมีสติตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้หิวอยู่ค่อยๆสั่งแค่นี้ก่อนถ้ายังไม่อิ่มค่อยสั่งเพิ่ม
16: แต่พอถึงเวลาปุ๊บอะสมมุติว่าคุณลีสั่งมาก่อน3อย่าง
8: ค่ะ
16: พอคุณลีกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยสัก 15-20 นาทีมันเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วพอเราจะสั่งเพิ่มอะมันกินไม่ไหวแล้วไงเพราะร่างกายมันอิ่มแล้วก็ทำให้เราอะลดโอกาสในการกินเกินนึกออกไหมครับเราสั่งน้อยยังสั่งมาทีหลังได้แต่ถ้าเราสั่งมากอ่ะโอ้โหมันไม่ไหวแล้วไงส่วนใหญ่ไป2คนอ่ะก็มักจะสั่ง n บวก1คือ2คนก็คือ 2+1 เป็น3จานอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงหิวๆนะ5จานฉันฟาดมาเลยเพราะอันนี้ฉันก็อยากกินอันนู้นก็อยากกินแล้วถึงเวลาปุ๊บก็โอ้โห
8: ใช่
16: ทั้งเหลือทั้งเกิน
8: ใช่หรือว่าไปบุฟเฟ่ต์นะคะอันนี้ต้องมีสติอย่างมาก
16: ถูกต้อง
8: เราจะคุ้มไง
16: ใช่ ใช่เราอย่านึกถึงความเสียดายเรานึกถึงแค่ว่าเออเนี่ยนะมันอร่อยเราได้สัมผัสแล้วเราก็เขาเหลือเนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอะกินแบบไม่จำเป็นต้องคุ้มมากก็ได
8: ้ค่ะ
16: เป็นกำไรให้กับเขาเราก็ได้ช่วยเหลืออุดหนุนเขาเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหฉันกินเต็มอิ่มเต็มที่ฉันก็กินอีกกินอีกกินอีกเอาให้มันคุ้มกับราคาที่จ่ายซึ่งไอ้เจ้าของผู้ประกอบการเองอะนึกออกไหมครับเขาก็จะไม่ได้กำไรจากหัวนี
8: ้ได้จากหัวเรา
16: ให้เขาได้มาให้จากหัวเราเธอเราก็แบบว่านึกว่าเป็นการแบบช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยพวกเนี้ยอาจารย์เห็นส่วนใหญ่นะเวลากินอะพอบุฟเฟ่ปุ๊บฉันสั่งมาเกินก่อน
8: ตักมาพูนเลย
16: ตักมาพูนก่อนอย่างเงี้ยมันจะไม่คุ้มสุขภาพเรา
8: แต่จานกินเร็วแบบนี้นะเคี้ยวไม่ละเอียดนะท้องอืดตลอด
16: ไปท
8: ้
16: องอืดถูกต้องแล้วยิ่งกินมื้อเย็นนะโอ้โหไปนอนนะบางคนกดไหลย้อนอาจารย์บอกเลย
8: ไม่ก็มีจำนวนครั้งด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
16: ใช่
8: 20ครั้งเท่าอะไรยังไง30ครั้งมันจะช่วยอะไรทุกอย่างนะใช
16: ่ต้นแบบในการเคี้ยวแบบมีสติ1คำเนี่ยท่านเคี้ยวทั้งหมดเนี่ย30กว่าครั้งเนี่ยขึ้นไปต้องบอกอย่างนี
8: ้
16: แล้วท่านมีอายุยืนยาวคือสมเด็จพระสังฆราชอัมพรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันครับท่านเป็นพระป่าด้วยกินแบบ caloric restriction ถูกต้องครับแล้วกินตามนาฬิกาชีวิตถูกไหมแล้วแถมยังเคี้ยวอย่างละเอียดท่านเป็นพระสายธรรมยุทธเนาะพระป่าท่านก็จะกินตอนเช้านะหนึ่งมื้อช่วงสายแล้วก็จบแล้ว
8: จบ
16: ก็คือยิ่งตอนเย็นก็ไม่ได้ฉันอะไรแล้วหลังเที่ยงก็ไม่ฉันอะไรแล้วแต่บางคนบอกว่าต่อให้พระที่ฉันสองมื้อนะ
8: อ
16: ันนี้อาจารย์จะบ่งชี้เห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาการกินอย่างเดียวบางคนบอกว่าอ๋อก็เนี่ยพระฉันหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะก็เหมือนทำไอเอฟ18:6แต่ทำไมพระบางรูปท่านยังอ้วนอยู่ยังไขมันในเลือดสูงอยู่จะบอกว่าขึ้นอยู่กับชนิดอาหารที่เรากินด้วย
17: ฝ่ายเลขาน
16: ึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทั้งสองแบบเพราะต่อให้แบบพระฉัน
17: ยติสาธารณะ
16: ถึงเที่ยงแต่ชนิดของอาหารที่กิน
17: การประสานงานให้หน่วยให้บริการรับ
16: เหมือนท่านทำไอเอฟหรือบางทีฉันน้ำหวานฉันน้ำปาน
8: ะ
16: ตอนเย็นตอนค่ำก็มีผลทำให้อินซูลินพุ่งสูงขึ้นน้ำตาลสูงขึ้นก็มีโอกาสเก็บเป็นไขมันสะสมมากขึ้นก็ทำให้พระบางรูปก็มีปัญหาสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรังได้
8: คือพระสงฆ์ท่านไม่สามารถจะมาออกกำลังกาย
16: ใช่เดินจงกรมได้เคลื่อนไหวร่างกายเดินจงกรมไปเลยวันละ 7,900
8: แต่วิ่งไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
16: ก็ไม่สมควร
8: ต้องอย่างงี้แต่แค่ว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะใช้การ
16: กวาดลานวัดเดินจงกรมอย่างเงี้ยใช่เราเองนี่แหละก็ควรที่จะเดินหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 10-15 นาทีเพราะมีการศึกษาวิจัยว่าเดินหลังมื้ออาหารเนี่ยช่วยทั้งระบบการย่อยช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้การเผาผลาญน้ำตาลในเซลล์ได้ดีขึ้นช่วยควบคุมน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ดีแล้วคุณลีกินอาหาร3มื้อให้กิน3มื้อเลยแล้วเดินมื้อละ15นาทีวันนึง45นาทีนะ
8: ก็ได้อยู่นะ
16: ได้ครับได้ดีด้วยซ้ำแล้วการเดินทุกวันเนี้ยวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกให้เดินวันละ19,000ทุกวันนี้นะครับเดินวันละ 7,900 ขึ้นไปงานวิจัยพบว่าลด mortality rate หรือม่องเท่งเรทนะอัตราการตายได้ถึง 50% ครับ
8: เอ็นดูความภาษาอังกฤษ
16: ภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังแบบว่าอาจารย์พูดอะไรภาษาอังกฤษmortality rate ม่องเท่งเรทครับคุณผู้ฟังก็คือม่องเท่งคือตายครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้อัตราการตายเนี่ยลดลงแล้วเรายิ่งเดินเคลื่อนไหวร่างกายหรือเราอะมานั่งอย่างเงี้ยบางคนนั่งเนาะเผื่อมีหนุ่มสาวชาวออฟฟิศฟังอาจารย์กับคุรีคุยกันอยู่เนี่ย
8: ค
16: ือนั่งเนี่ยไม่ค่อยได้ลุกขึ้นเดินทำงานใช้การเขย่งเข่าเซตละประมาณ30ครั้งเขย่งไปเลยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยอาจารย์เขย่งอยู่นะคุรีไม่รู้นะปาไปแล้ว300ครั้งกล้ามเนื้อน่องเราจะแข็งแรงกล้ามเนื้อน่องคือหัวใจดวงที่2ของร่างกายรู้ไหมครับเพราะมันต้องไปสูบฉีดเนี่ยหลอดเลือดดำขึ้นมาย้อนไอ้ต้านแรงโน้มถ่วงกล้ามเนื้อน่องนี่แหละเราเขย่งกล้ามเนื้อน่องได
8: ้
16: เราลุกขึ้นมาสควอทก้นเกือบลงไปนั่งแต่ก้นไม่ต้องนึกออกใช่ไหมเนี่ยก้นไม่นั่งนะ
8: ไม่ติดเก้าอี
16: ้ก้นไม่ติดเก้าอี้นะแล้วก็ลงไปสิแล้วก็ขึ้นมาเกงใหม่

0: อย่างหนึ่งบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายแบบไปเวทเทรนนิ่งเข้าฟิตเนสเข้ายิ
1: ม
0: อาจารย์บอกเลยอันนี้เป็นที่ฮิตฮอตกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์สแน็คฝากไว
1: ้หรอ
0: เอ็กซ์เซอร์ไซส์สแน็คคือ
1: มา
0: แยะออกกำลังกายแบบเป็นไงครับสแน็คอะ
1: ของว่าง
0: ของว่างในการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้กล้ามเนื้อน่องเราแข็งแรงหัวใจดวงที่2ของเราอยู่ตรงนี้เราขย่งน่องไปเซตละ30ครั้ง
1: ก็จะสวยไป
0: เราไม่ได้เข้ายิมเข้าฟิตเนสยกเวทยกดัมเบลก็ขย่งน่องได
1: ้
0: มันก็ช่วย
1: แต่มันไม่ได้ทำให้คุณมีกล้ามเนื้อน่องในทันทีนะอ
0: ัน
1: นี้มันไม่ใช่แบบคุณไปปั้นน่องนะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำให้แบบเอ้ยแข็งแรงกล้ามเนื้อน่องแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อก็หนึ่งใน longevity index หรือตัวชี้วัดการมีอายุที่ยืนยาวถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อที่ไม่เหี่ยวรีบฟีบฟอร์ที่ทางการแพทย์บอกว่ามีภาวะกล้ามเนื้อน้อยคือซาร์โคพีเนียแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากินโปรตีนให้ถึงโปรตีนให้พอการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยเฉพาะออกกำลังกายแบบมีแรงต้านคุณจะสควอทง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทกับขย่งน่องของคุณเองนะแล้วก็เดินเคลื่อนไหวร่างกายบางคนเดินเร็วกลับไปบ้านปุ๊บเดินเร็วให้เทคนิคฝากไว้สุดท้ายสุดคือเดินเร็วคือ1นาทีมัน60วิคุณรีต้องเดินให้ได้80ถึง109ใน1นาที
1: เกินอ
0: ันนี้คือเดินเร็ว
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเกิน89อ่ะลองจับดูแล้วก็เดินเร็วหาจังหวะดูอันเนี้ยจะช่วยและเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ
1: รู้แล้วว่าใช้วิธีนี้ตอนไหนตอนเลิกงานปึ้ง 4:30 ปิ้งเดินเร็วอะไร
0: เดินเร็วเลย
1: รีบออกเลย
0: รีบออก
1: รีบออกฉัน
0: กลับบ้าน
1: อยู่มาทั้งวันแล้ว
0: เดินไปไหนเดินไปกิน
1: เดินไปกิน
0: จบกันนะไม่เราต้องมีสติ มีสติอยู่ทุกเมื่อ mindfulness ทุกพฤติกรรมของการกินอยู่หลับนอนเคลื่อนไหวร่างกายแบบมีสติแต่ไม่ต้องยุบหนอพองหนอแต่มีจิตรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู
1: ่แล้วจะดีต่อสุขภาพแน่นอน
0: ถูกต้องครับผม
1: จบได้สวยมากวันนี้มีสติในการอัดรายการด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: หมดเวลาไม่ใช่อะไรนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องไปอย่างมีสตินะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: การเดินไม่ปกติของคนสูงวัยไม่ได้เกิดจากความร่วงโรยตามอายุไขเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณถึงอาการและโรคบางชนิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
4: คือการเดินเรียกว่ามันเป็นสัญญาณที่สำคัญของการมีชีวิตของมนุษย์เนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเดินผิดปกติไปนี่โอ้โหเราคงจำเป็นต้องมาใส่ใจความที่วัยผู้สูงอายุค่ะวัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการเดินเนี่ยมันอาศัยกล้ามเนื้อใช่ไหมคะระบบประสาทกระดูกข้อเอ็นต่าง
1: ๆ
4: ที่จะทำให้เราเดินได้อย่างปกติอ่ะทีนี้ผู้สูงอายุโดยธรรมชาติก็มีความเสื่อมของกล้ามเนื้อละหนึ่งอย่างระบบประสาทสายตาหูที่เกี่ยวกับการทรงตัวอีกแล้วยิ่งถ้ามีความเสื่อมของข้อเข่าอีกการเจ็บเข่าปวดเข่าถ้าเดินก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าบวกด้วยโรคบางโรคที่มันส่งผลกระทบต่อการทรงตัวส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อแน่นอนอ่ะการเดินก็จะมองเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันสื่อถึงการมีภาวะโรคแล้วบางทีเนี่ยเราถ้าผู้สูงอายุไปหาคุณหมอแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทอะไรต่างๆคุณหมอว่าลองเดินมาให้ดูหน่อยสิคะ
1: เดินตรง
4: มาเดินตั้งแต่ประตูเข้ามาเดินเข้ามาแล้วคุณหมอก็จะสังเกตท่าเดินท่าเดินนี่ก็ช่วยในการวินิจฉัยได้แล้วก็ประกอบกับการให้ประวัติว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตรวจร่างกายบางทีคุณหมอก็จะตรวจว่าเออกำลังขาเป็นยังไงเอาไหนลองยกขาซิต้านแรงมือคุณหมอซิทำได้ไหมนะคะมีการเคาะหัวเข่าดูว่าระบบประสาทเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
4: เนี่ยค่ะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ดูที่ท่าเดินตรวจร่างกายซักประวัติก็วินิจฉัยโรคได้เพราะว่าการเดินที่ผิดปกติไปเนี่ยอันดับแรกเลยอ่ะมันมักจะเกิดจากการเสียสมดุลของการทรงตัวบางคนก็มีปัญหาในลักษณะที่ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคดแล้วก็เดินเอียงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังที่มีปัญหาตรงนั้นอาจจะสร้างความเจ็บปวดได้อย่างเช่นหมอนรองกระดูกทรุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเจ็บปวดทีนี้ถ้าเกิดว่าโอ้มกระดูกสันหลังก็ไม่ได้เป็นอะไรกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาเรื่องของการทรงตัวอันเนื่องมาจากประสาทที่ควบคุมการทรงตัวอยู่ที่หูชั้นในนะคะอันนี้มักจะมีปัญหาเรื่องโครงเคลงค่ะ ปัญหาบ้านหมุนคง

0: คลนการทรงตัวไม่ดีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหานี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนแม้ทั้งขับรถนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างยิ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องท่าเดินเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเหมือนกันถ้าในครอบครัวสังเกตดีๆว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปเขาบอกว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปแล้วสังเกตเห็นอันดับแรกคือเดินช้าลงเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าเออที่เคยเดินแบบทุกทีเดินตึ๊ดๆๆๆเอ๊ะทำไมวันนี้เดินช้าลงช้าลงเดินช้าๆหนึ่งก็อาจจะต้องสอบถามแล้ววันนี้เป็นยังไงเวียนศีรษะหรือเปล่าหรือว่ามันเหนื่อยมันอะไรเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของหลายๆเรื่องมากแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ท่าเดินดีนะคะสมาร์ทดูกระฉับกระเฉงสดชื่นให้เมนเทนเอาไว้การดูแลร่างกายด้วยเรื่องของอาหารและการพักผ่อนback to basic เลยค่ะ back to basic ก็คืออาหารการพักผ่อนออกกำลังกาย
1: This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การคาดการณ์ว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงอากาศร้อนแต่ยังหมายถึงความเสี่ยงจากฝนที่ทิ้งช่วงภัยแล้งและปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์10แนวทางสำคัญที่ควรปฏิบัติ1ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด2วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงที่คาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงและเลือกช่วงเวลาปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริง 3. เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพันทนแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4. สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตขุดสระเก็บน้ำทำบ่อพักน้ำหรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง 5. ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าปรับมาใช้ระบบน้ำหยด 6. ปรับปรุงดินให้เก็บความชื้นให้ดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุคลุมดินหรือฟางหรือเศษหญ้าหรือปลูกพืชคลุมดิน 7. เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชสภาพอากาศร้อนและแห้งอาจเอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช 8. เตรียมอาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง 9. บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการตลาด 10. ทำการเกษตรแบบยืดหยุ่นและไม่พึ่งพาพืชชนิดเดียวสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสำเร็จของภาคเกษตรไม่ได้วัดจากผลผลิตเพียงอย่างเดียวหากแต่วัดจากความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเอลนิโญจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรกรไทยในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด
15: นี่เธอฉันกำลังจะต่อเติมอพาร์ตเมนต์น่ะจะได้มีคนเช่าเพิ่มเธอว่าดีไหม
16: ก็ดีนะจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นว่าแต่เธออ่ะทำเรื่องขออนุญาตแล้วหรือยังอ่ะ
15: อ้าวฉันเคยขออนุญาตไว้ตอนที่สร้างอพาร์ตเมนต์นี่แค่จะเพิ่มอีก2ชั้นเอง
17: ตามกฎหมายแล้วการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดนะคะหากไม่ขออนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนใบอนุญาตมีโทษจำคุกถึง3เดือนปรับเงินถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะอีกอย่างตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องระหว่างนั้นยังต้องโดนปรับเงินวันละไม่เกิน 10,000 บาทเชียวนะคะรู้แบบนี้แล้วได้ไม่คุ้มเสียเลยใช่ไหมคะ
15: แบบนี้ต้องไปร่างแบบทำเรื่องขออนุญาตก่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาทีหลัง
16: ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
18: เด็กประเด็นเด็กก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการเหนียวครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางและ1ช่องทางนะครับและฟังวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับแล้วก็ phakifm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิดีโอออนไลน์ Facebook Live แล้วก็ทางวิดีโอ FM แล้วก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วง ชิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
9: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
19: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
20: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
19: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
20: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
19: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
21: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
19: ความคิดดีจังหนูชอบ
22: ผมก็ชอบนะ
23: ป้าก็ชอบ
19: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
24: คิดสารดี
25: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราพร้อมให้เราได้เรียนรู้นะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องที่อยู่จะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็ไกลนะคะก็เราก็เห็นเขาอยู่ทุกวันแต่เราอะคว้าเขาไม่ถึงหรอกถึงแม้ว่าเราจะได้ไปเห็นใกล้ๆแต่เราไม่มีโอกาสจะคว้าได้วันนี้ชวนการเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าค่ะไปมองดูก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อได้ว่าน้องๆหลายๆคนเด็กๆเนี่ยนะคะคงอยากจะจับมันยิ่งพอเวลาได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินนะคะได้เห็นมันอยู่ใกล้ๆหรือว่าเวลาที่เครื่องบินเนี่ยขับทะลุก้อนเมฆไปรู้สึกอยากจะไปจับมันจังเลยว่ามันจะนุ่มนิ่มเหมือนอย่างที่เราเห็นไหมเนาะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับก้อนเมฆกันค่ะก้อนเมฆเนี่ยก็คือกลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กนะคะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศค่ะแต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กค่ะโดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้แต่หยดน้ำแล้วก็ผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิวค่ะซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาวและในบางครั้งค่ะมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียงนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความหนาแน่นของหยดน้ำก็อาจจะทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นเมฆบางอันเป็นสีขาวเมฆบางอันเป็นสีเทานะคะโดยเมฆเนี่ยเกิดขึ้นโดยมี2รูปร่างลักษณะค่ะจะมีเป็นเมฆก้อนกับเมฆแผ่นอาจจะต้องลองเงยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะไปดูก้อนเมฆกันดูนะคะมีเมฆเป็นก้อนๆกับเมฆที่เป็นแผ่นๆเมฆก้อนจะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสค่ะส่วนเมฆแผ่นจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าหากเมื่อไรนะคะที่เมฆก้อนลอยชิดติดกันเราจะนำคำสองคำนี้มาต่อกันค่ะจะเรียกเขาว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัสค่ะส่วนในกรณีที่เป็นเมฆฝนเราจะเพิ่มคำสร้อยให้เขาไปค่ะว่านิมโบหรือว่านิมบัสค่ะซึ่งแปลว่าฝนนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกก้อนเมฆที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองว่าคิวมูโลนิมบัสค่ะส่วนเมฆที่ทำให้ฝนตกปล่อยๆจะเป็นเมฆแผ่นๆเนาะเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าเมฆก้อนคือคิวมูลัสพอเป็นเมฆฝนด้วยมีนิมโปหรือนิมบัสก็เลยเอาคิวมูลัสกับนิมบัสมารวมกันเป็น คิวมูโลนิมปัสค่ะส่วนเมฆแผ่นเมฆแผ่นมีชื่อเรียกว่าสตาร์ตัสเราเอามารวมกับคำที่บอกถึงความเป็นเมฆฝนคือนิมโปนั่นก็จะกลายเป็นเมฆนิมโปสตาร์ตัสค่ะเราได้ทำความรู้จักกับชื่อของก้อนเมฆกันไปบ้างแล้วเนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่านักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็น3ระดับด้วยกันเป็นเมฆชั้นต่ำชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงค่ะหรือจะเรียกเป็นเลเวลก็ได้คือเลเวล1เลเวล2เลเวล3เรามาดูกันค่ะว่าเมฆแต่ละเลเวลเป็นยังไงกันเมฆชั้นต่ำเนี่ยนะคะก็คือเขาวัดจากระดับความสูงค่ะสูงจากพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตรมีเมฆแบบนี้ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะคือเมฆสตาร์ตัสเมฆคิวมูลัสเมฆสตาร์โตคิวมูลัสเมฆนิมโบสตาร์ตัสและเมฆคิวมูโลนิมปัสค่ะโดยนักอุตุนิยมวิทยาถือว่าเมฆคิวมูลัสและคิวมูโลนิมปัสเนี่ยนะคะจะเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่งซึ่งจะมีฐานเมฆอยู่ในชั้นระดับต่ำแต่ยอดเมฆอาจจะสูงได้นะคะส่วนเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางดูจากระดับความสูงที่2ถึง6กิโลเมตรพอเมฆที่อยู่ชั้นนี้เราจะเติมคำเรียกให้เขาค่ะคืออัลโตแปลว่าชั้นกลางเอาไว้ข้างหน้าของเขาถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นกลางเมฆแผ่นคือสตาร์ตัสอยู่ชั้นกลางคืออัลโตเมฆแผ่นชั้นกลางก็จะคืออัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆก้อนชั้นกลางก็คืออัลโตคิวมูลัสค่ะเมฆชั้นกลางต้องบอกเลยค่ะว่ามีความหนาแน่นพอที่จะบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นสีเทาค่ะส่วนอีกชั้นหนึ่งคือเมฆชั้นสูงอันนี้อยู่ระดับมากกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปเลยค่ะจะมีชื่อเรียกว่าเซโรแปลว่าชั้นสูงเราก็จะเติมเซโรไปถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นสูงเราจะเรียกว่าเซโรสตาร์ตัสค่ะถ้าเป็นเมฆก้อนชั้นสูงเราก็จะเรียกว่าเซโรคิวมูลัสค่ะและนอกจากนี้ยังมีเมฆอีกแบบนึงค่ะที่ลักษณะเหมือนขนนกเราจะเรียกเขาว่าเมฆเซรัสค่ะเรามาดูลักษณะของเมฆแต่ละแบบกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงกันถ้าเรามองขึ้นไปนะคะวันที่ท้องฟ้าอากาศดีจะมีเมฆเซรัสค่ะอย่างที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆขนนกนะคะคือเมฆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียดสีขาวคล้ายปุยขนสัตว์หรือว่าเป็นเลื่อมเป็นเงานะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆหรือเป็นแถบๆก็ได้จะไม่มีเงาเมฆจากเมฆชนิดนี้นะคะเมฆชนิดต่อมาค่ะเซโรคิวมูลัสนะคะเมฆชนิดนี้ก็บ่งบอกถึงเวลาอากาศดีเหมือนกันที่เราจะเห็นเป็นหย่อมเป็นแผ่นๆเป็นริ้วๆนะคะเป็นชั้นบางๆสีขาวคล้ายกับมีก้อนเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยที่อยู่ติดกันหรือแยกๆกันนะคะเมฆลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดหรือปรากฏการณ์แถบสีหรือว่ารุ้งได้ค่ะต่อมาเมฆเซโรสเตตัสนะคะเซโรสตาตัสเนี่ยเมฆลักษณะนี้ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้ามีลักษณะโปร่งแสงเลยจะคล้ายๆกับเป็นม่านบางๆขาวๆกระจุยกระจายบางๆอะค่ะสามารถมองเห็นขอบดวงอาทิตย์ผ่านเมฆแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเมฆแบบนี้เนี่ยไม่มีเงาเมฆนะคะจะสังเกตได้ว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเราจะไม่เห็นเงาเมฆจากเขานะคะต่อมาพอเป็นพวกเมฆชั้นกลางพวกอัลโตคิวมูลัสค่ะเมฆชนิดนี้ก็ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้าจะบ่งบอกถึงลักษณะอากาศดีได้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่หลังพายุฝนจะมีเป็นเมฆก้อนเล็กๆ เป็นหย่อมๆค่ะคล้ายๆกับเกล็ดก้อนกลมหรือว่าม้วนๆมีทั้งสีเทาหรืออาจจะมีหลายๆสองสีอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะคล้ายๆปุยนุ่นนะคะซึ่งจะประกอบด้วยละอองน้ำจำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดได้ค่ะเมฆอัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นปุยแผ่นหรือเนื้อเดียวกันพบได้ทั้งสีเทาหรือสีฟ้าอ่อนค่ะอาจทำให้เมื่อมองดวงอาทิตย์แล้วอาจจะเห็นเป็นแบบหลัวๆหรือเหมือนมองผ่านกระจกฝ้านั่นเองนะคะถ้าจะนึกถึงก็จะเหมือนแบบช่วงที่เมฆเยอะๆหลัวๆนะคะเมฆนิมโบสตาร์ตัสค่ะเมฆนี้จะเป็นเมฆฝนเป็นแผ่นสีเทาเลยค่ะก็ สตาร์ตัสเป็นเมฆแผ่นเนาะก็จะเป็นแผ่นค่ะสีเทาเพราะว่าจะทำให้เกิดฝนตกพรำๆนั่นเองค่ะก็เมฆแบบนี้จะทำให้ท้องฟ้าดูสลัวเนื่องจากว่ามีความหนาแน่นบดบังดวงอาทิตย์ได้เมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะอันนี้เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นเมฆก้อนๆกลมๆใหญ่ๆนะคะก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองหนักลมกระโชกแรงได้เลยค่ะเป็นเมฆขนาดใหญ่มากก้อนใหญ่หนาทึบก่อตัวในแนวตั้งนะคะสูงขึ้นไปจากฐานเมฆเนี่ยสูงขึ้นไปได้เลยค่ะพื้นที่ครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของเมฆแต่ละแบบนะดังนั้นแล้วค่ะเพียงเราแค่สังเกตก้อนเมฆนะคะเราก็อาจจะรู้ได้ว่าฝนกำลังจะตกหรือเปล่าเนาะคือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะยิ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะวางแผนเตรียมตัวได้ดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะง่ายค่ะเราสามารถเช็คพยากรณ์อากาศจากสมาร์ทโฟนได้แต่รู้ไหมคะว่าเราเพียงเงยหน้าขึ้นไปมองใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้จักกับเมฆเพิ่มมากขึ้นแล้วเราลองมองดูก้อนเมฆแล้วถ่ายอากาศได้ด้วยตนเองเลยค่ะว่าเอ๊วันนี้อากาศน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อเราได้รู้จักกับก้อนเมฆกันไปแล้วว่าเขาคือกลุ่มละอองของน้ำขนาดเล็กที่มาอยู่รวมกันแล้วเมฆแบบไหนที่จะทำให้เกิดฝนอย่างที่บอกค่ะเมฆที่จะทำให้เกิดฝนก็คือเมฆที่เขามีชื่อนิมโปนิมปัสค่ะก็คิวมูโลนิมปัสกับนิมโปสตาร์ตัสนั่นเองค่ะคือเราสังเกตเห็นเขาได้เลยว่าถ้าเป็นเมฆที่เป็นแผ่นสีเทานะคะแบบนี้มักจะเกิดฝนพรำๆนะคะไม่นานเดี๋ยวแดดก็จะออกทำให้สายฝนที่ตกลงมาจากฐานเมฆเนี่ยจะยังไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองเมฆจะเป็นสีเทาทำให้ฟ้าดูสลัวสลัวแต่ถ้าเจอเจ้าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเมฆก้อนใหญ่นะคะที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองอันนี้จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงนะคะหรือว่ามีลูกเห็บอันนี้เป็นเมฆขนาดใหญ่ก้อนทึบเลยค่ะ
0: คิดสาร ดี
25: ตั้งสูงขึ้นไปนะคะจากฐานเมฆจะมืดครึ้มมาเลย
1: ไม่ยอมร
25: ับแบบนี้ฝนตกแน่ๆฝนตกแบบ
1: ไม่กระทำความรุนแรง
25: แน่ด้วยใช่ไหม
1: ซอฟ
25: นี่ก็เป็นเรื่องราวของก้อนเมฆค่ะทำความรู้จักกับเขา

ันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะมาติดตามกันได้นะคะมีสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับช่วงนี้เวลาของคิดสาระดีหมดแล้วค่ะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: Bilingual Book Club
4: นิทานเรื่องร่า
5: Prince Seyuk
6: เรื่องเจ้าชายเซยุก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Sayup, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุปซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Sayuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Sayuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Sayuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Sayuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Sayuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the ministers' idea was rational,Helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Sayuk decided to send out help using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Prince Sayuk felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: Years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุค
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ์

0: ืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
1: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
0: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
1: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
0: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
1: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
0: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
1: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
0: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
1: The King of Greatest Mercy
0: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: KnowledgeKnowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic, pandemic, pandemic.
1: โรคระบาด
0: Rapidly, rapidly, rapidly.
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover, recover, recover.
1: ฟื้นคืน
0: Situation, sit.Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Throne Throne Throne
1: บัลลังก
0: ์ Mercy Mercy Mercy
1: เมตตา

0: Prince Sayuk. Story by Nambun Nambinbun. Illustrations by Metui Jirapong. Translated by Periya Pongsarigan and John Viano. Published by Satapon Books and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: นิทานสนุกกับนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
4: เรื่องทัศนศึกษาพาเหงื่อตกคุณครูบอกข่าวดีกับเด็กๆว่าสัปดาห์หน้าจะได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่กระต่ายตื่นเต้นคุยโวกับเสือน้อยว่า
5: เสือน้อยรู้ไหมว่าจังหวัดเชียงใหม่หนาวมากคุณแม่ซื้อเสื้อกันหนาวมาใหม่ๆยังไม่เคยใส่เลย
4: เสือน้อยพูดยียวนว่า
6: ตอนนี้อากาศร้อนจนเหงื่อไหลเลยเชียงใหม่อาจจะร้อนก็ได้นะ
4: กระต่ายเถียงกลับว่า
5: คุณแม่เคยบอกว่าช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นแม้แต่ยอดหญ้ายังมีแม่คะนิ้งเกาะ
4: เสือน้อยสงสัยว่าจะมีแม่คะนิ้งเกาะบนยอดหญ้าไหมอากาศแบบนี้พอถึงวันเดินทางไปทัศนศึกษาเด็กๆทุกคนเตรียมตัวมาเข้าแถวกระต่ายรีบหยิบเสื้อกันหนาวตัวใหม่มาสวมใส่แม้ว่าอากาศร้อนจนเหงื่อออกกระต่ายพูดว่า
5: ที่นี่อากาศร้อนรอให้ถึงเชียงใหม่ก่อนอากาศน่าจะหนาว
4: พอมาถึงเชียงใหม่ตอนกลางวันเสือน้อยท้วงขึ้นว่า
6: ไม่เห็นจะหนาวเลยกระต่ายเข้าใจผิดหรือเปล่าก
4: ระต่ายตอบว่าก
5: ลางวันอากาศร้อนตอนเย็นอากาศจะหนาวขึ้น
4: แสงแดดสาดส่องกระต่ายเริ่มเหงื่อออกจึงถอดเสื้อหนาวออกกระต่ายแปลกใจว่าช่วงฤดูหนาวแต่ทำไมอากาศช่วงกลางวันถึงร้อนขนาดนี้คุณครูพาเด็กๆ เดินชมช้างและสังเกตเห็นว่าอากาศร้อนจนทำให้ช้างมีอาการหงุดหงิดคุณครูแนะนำเด็กๆว่า
7: อย่าไปแย่ช้างเด็ดขาดนะถ้าช้างโมโหขึ้นมาเด็กๆจะอันตรายได้อากาศแปรปรวนแบบนี้เกิดจากสภาวะโลกร้อน
4: กระต่ายสงสัยจึงยกมือถามคุณครูว่า
5: คุณครูคะสภาวะโลกร้อนคืออะไรคะ
4: คุณครูอธิบายว่า
7: สภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์โลกไม่สามารถระบายความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปได้อุณหภูมิโลกจึงสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทำให้สภาพอากาศแปรปรวนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอุณหภูมิโลกสูงขึ้นมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากกว่าปกติถ้าก๊าซเรือนกระจกมากจะทำให้โลกร้อนขึ้นก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมาจากแหล่งต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ปล่อยไอเสียการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นโลกจึงร้อนมากขึ้นสัตว์หลายชนิดไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแหล่งอาหารและล้มตายโลกร้อนขึ้นส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของมนุษย์ด้วย
4: คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังกระต่ายฟังแล้วถอนหายใจ
5: เฮ้ยถ้าปล่อยให้โลกร้อนแบบนี้คงไม่ดีนะจะแก้ไขได้อย่างไรดีคะ
4: คุณครูสอนเด็กๆว่า
7: เด็กๆสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้เช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
5: กร ระต่ายทำได้แน่นอนค่ะว่าแต่เย็นนี้ขอให้อากาศเย็นลงเถอะอยากใส่เสื้อกันหนาว
4: กระต่ายเอ่ยด้วยแววตาเปล่งประกาย
5: กระต่ายอยากเห็นทุกคนมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้โลกของเราน่าอยู่กันเถอะ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
8: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
9: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
10: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
11: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
12: ความคิดดีจังหนูชอบ
13: ผมก็ชอบนะ
14: ป้าก็ชอบ
15: แม่ชอบจังขับรถ
16: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
17: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
18: สวัสดีค่ะพี่ๆที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
17: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
19: ์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
20: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
21: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
20: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
21: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิง
20: าดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
21: เรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทัน
20: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
13: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
14: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันนะครับว่าข่าวต่างๆนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันนะครับก็ล่าสุดทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ฝากข้อมูลนี้นะครับไปถึงพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใครที่เป็นสายวิ่งนะสายวิ่งวิ่งออกกำลังกายนะจะมีโครงการต่างๆใช่ไหมนะกระแสวิ่งตอนนี้มาแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นกระแสวิ่งที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สะสมระยะทางระยะการวิ่งอะไรเหล่านี้นะครับตอนนี้ใครเป็นสายวิ่งต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้มิจฉาชีพกลับมาชวนวิ่งนะแลกข้อมูลส่วนตัวนะกระแสไหนแรงนะกระแสไหนที่เป็นประชาชนฮิตอ่ะมิจฉาชีพก็ไม่แพ้กันครับก็สร้างกระแสตามเลยนะครับสร้างเพจปลอมให้ลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลนะครับขอข้อมูลการลงทะเบียนนะไปเอาข้อมูลของเรานะครับหวังจะได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายวิ่งก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะว่าลิงก์นั้นเป็นอย่างไรนะครับมิจฉาชีพหรือไม่นะครับเอ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไรนะไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเพจนะก็จะมีโพสต์ชวนร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมมอบรางวัลฟรีตามเป้านะครับหลอกเก็บข้อมูลแล้วก็สวมรอยนะไปหลอกต่อนะครับดังนั้นท่านใดที่เป็นนักวิ่งนะสายวิ่งนะครับก่อนลงทะเบียนทุกครั้งตรวจสอบผู้จัดงานแล้วก็เว็บไซต์ให้แน่ใจทุกครั้งนะครับอย่าคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับหรือกรอกข้อมูลสำคัญโดยไม่ตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงเพจปลอมนะเดี๋ยวนี้ดูยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Facebook นี่แหละเอาจริง Facebook ก็ตัวดีนะครับใครก็ได้ปลอมเป็น Facebook นะหน่วยงานก็ได้เอาโลโก้มาใส่ได้หมดเลยครับนะถึงบอกว่าตอนนี้ต้องมีหน่วยงานรัฐอ่ะเข้ามาจัดการเจ้า Facebook หน่อยนะครับว่าใครที่จะเปิด Facebook ควรที่จะมีเขาเรียกว่าจำกัดคนน่ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้เนี่ยคนหนึ่งเปิดเป็น100เพจ1,000เพจยังได้เลยอยู่ต่างประเทศก็เปิดได้เงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องนะก็ฝากไว้นะส่วนหนึ่งฝากให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและอีกสำคัญหนึ่งเนี่ยส่วนสำคัญก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านล่ะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่ส่งเข้ามานะครับเป็นคลิปวิดีโอก็ตามเป็นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อ AI สร้างภาพได้หมดเลยครับ AI หลอกเป็นตัวเราได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องตั้งสตินะก่อนที่จะเชื่อครับดูได้แต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งกรอกข้อมูลอย่าเพิ่งโอนเงินนะครับก็ฝากกันไว้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันยิ่งพัฒนานะเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลกลุ่มมิจฉาชีพก็เอาเรื่องดีๆนั่นแหละครับมาหลอกลวงประชาชนกันนะครับก็ฝากกันไว้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
22: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปั้นกาแฟอีทนนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ในงานเชียงใหม่ GI Next 2026พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการ100รายดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชียงใหม่ GI Next 2026โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูงภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า100รายให้สามารถยกระดับสินค้าสร้างแบรนด์เชื่อมโยงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับเชียงใหม่ GI Next 2026มุ่งเปลี่ยนสินค้าของดีท้องถิ่นไปสู่การสร้างสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเรื่องราวคุณภาพและมูลค่าเพิ่มโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าการสร้างสตอรี่เทลลิ่งการเชื่อมโยงสินค้าธุรกิจและการจับคู่ทางการค้ารวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนหลังกับสินค้าตั้งแต่แหล่งกำเนิดโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเชื่อมโยงเกษตรกรโรงครัวคาเฟ่โรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟโดยขณะเดียวกันมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI 7รายการอาทิผ้าตีนจกแม่แจ่มร่มบ่อสร้างศิลาโดนเชียงใหม่กาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางสร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปีสะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยโครงการมุ่งขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียมการผลักดันกาแฟอีทนนท์สู่การขึ้นทะเบียน GI และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ในงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ GI Next 2026จำนวน20บูธระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053112669คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนทางม้าลาย
10: นี่ตรงนี้ข้ามไม่ได้นะเดินไปอีกหน่อยเราไปข้ามทางม้าลายดีกว่าปลอดภัยและถูกกฎจราจรด้วย
11: ไหนๆม้าลายฉันไม่เห็นสักตัวเลย
10: ไม่ใช่ม้าลายทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนนู่นเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลายเป็นแถบๆกว้างด้วย
11: แล้วทางกลับบ้านพี่เก่งเราต้องข้ามทางม้าลายอีกกี่เส้นล่ะ
10: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกเขาเรียกว่าแห่งจ้า
11: ทำไมล่ะฉันว่าน่าจะเรียกว่าเส้นมากกว่านะ
10: ไม่หรอกเขากำหนดไว้แล้วให้เรียกว่าแห่งจ้านอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
11: จ้าจ้ะอ่ะเดินต่อ
9: ทางม้าลายหมายถึงที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนมีสีขาวสลับดำลักษณะนามของทางม้าลายเรียกว่าแห่ง
12: และพบกันใหม่นะคะ

ก็ยังว่า

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ใครเอาของมาขวางทางเดินเนี่ย
1: กว่าพี่จะมาถึง
0: เป็นอะไรคะพี่หนูดูท่าทางเหนื่อย
1: ก็เมื่อครู่นี้พี่ขับรถเข้ามาในซอยมีคนจอดรถขวางทางอยู่พี่ก็เลยต้องจอดรถไว้ต้นซอยแล้วก็เดินเข้ามาบริษัทเนี่ย
0: ว้าแย่จังเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องนี้นึกขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเย็นวานนี้ค่ะเล็กเดินขึ้นสะพานลอยไปค่ะคนเยอะแล้วก็เดินกันช้ามากค่ะเล็กคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบนสะพานลอยแน่ปรากฏว่าเดินไปค่ะเจอขอทานคนนึงนอนขวางทางอยู่ค่ะน่าสงสารมากไม่มีใครเรียกเขาเลยนะคะและก็เลยเดินเข้าไปปลุกแล้วก็เอาเงินให้เขาไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะคะ
1: ทำถูกแล้วจ้ะถ้าปล่อยให้นอนอยู่แบบนั้นไม่มีใครไปเรียกคนอื่นก็จะเดินข้ามไปข้ามมาดูไม่ดีเลยนะพูดถึงเรื่องคนนอนขวางทางพี่นึกถึงสำนวนไทยขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนที่ว่ากุมภกันทดน้ำกุมภกันทดน้ำเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเช่นหลีกไปให้พ้นทางหน่อยคนจะเดินมานอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่ได้กุมภกันทดน้ำประกอบด้วยคำว่ากุมภกันกับคำว่าทดน้ำกุมภกันเป็นตัวละครยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นน้องของทศกัณฐ์คำว่าทดน้ำหมายถึงกั้นหรือขวางทางน้ำคำว่าทดมาจากคำภาษาเขมรว่าตัวแปลว่าขัดหรือขวางในเรื่องรามเกียรติ์กุมภกันจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามกุมภกันคิดอุบายตัดศึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาแล้วไปนอนขวางทางน้ำเพื่อมีให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระรามใกล้พลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายใน7วันเมื่อพระรามรู้อุบายของกุมภกันจึงใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกันเกิดการต่อสู้กันจนกุมภกันพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไป
0: สำนวนกุมภกันทดน้ำหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเหมือนกับที่เล็กไปเจอคนที่นอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่บนสะพานลอยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะน้องเล็กจ้ะที่ถืออยู่ในมือไม่หนักแล้วจ้ะ
0: อุ๊ย
1: พี่เห็นพี่ยังหนักแทนเลย
0: ว่าแล้วว่าทำไมเมื่อยๆค่ะพี่หนูงั้นเล็กขอไปจัดการกับเอกสารพวกนี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าในวันจันทร์ที่10สิงหาคมญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากภาวะฮีทสโตรกนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพายุโซนร้อนจันหอมที่กำลังเคลื่อนผ่านอาจส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอังคารที่11อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ที่10อยู่ที่ 37.9 องศาเซลเซียสในเมืองเกโรจังหวัดกิฟุและ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองคูวานะจังหวัดมิเอะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน7จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดในประเทศหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนจันหอมกำลังเคลื่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจเข้าใกล้ภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชินในวันอังคารที่11อาจทำให้เกิดลมแรงมากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของโทโฮกุทะเลปั่นป่วนและฝนตกหนักขึ้นในทะเลฝนและคลื่นสูงอาจทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคคันโตจังหวัดนิงาตะก็อาจมีฝนและลมแรงขึ้นเช่นกันโคลนถล่มได้พัดสะพานข้ามหุบเขาในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นพังทลายทำให้ผู้คนเกือบ400คนติดอยู่ชั่วคราวในที่พักในภูเขาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งตัวพวกเขาไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงหลังจากที่ผู้อพยพเดินข้ามสะพานชั่วคราวมาแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดโคลนถล่มในเมืองอาซูมิโนะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมทำให้สะพานพังเสียหายและทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดตัดขาดโดยถนนมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเขาของภูเขาซึบาคุโรดาเกะในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นมีผู้คนประมาณ390คนติดค้างอยู่ชั่วคราวในที่พัก3แห่งรวมถึงกระท่อมบนภูเขาใกล้ยอดเขาและโรงแรมใกล้ทางเข้าเส้นทางเดินเขาสะพานชั่วคราวดังกล่าวสร้างเสร็จในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่9เจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้ลำเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟ JR โฮตากะและยังคงดำเนินการลำเลียงต่อไปในวันจันทร์ที่10เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่ามีผู้ใช้สะพานชั่วคราวนี้แล้วอย่างน้อย78คนและบางส่วนเลือกที่จะเดินผ่านเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นแทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่ามีรายงานว่าเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะแม้หลังจากข้อตกลงกับฮามาสมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมตามแผนสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมยูนิเซฟระบุว่าทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำนักงาน NHK ในฉนวนกาซาได้สัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาววัย9ขวบเธอเล่าว่ากระสุนปืนพุ่งเข้ามาทางประตูทะลุผ่านมือของเธอและถูกหน้าอกของลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังหลบภัยอยู่ในเต็นท์เชื่อว่ากระสุนดังกล่าวมาจากการโจมตีฉับพลันด้วยโดรนหญิงคนดังกล่าวกล่าวว่ากำลังประสบความสูญเสียและหวนนึกถึงความทรงจำกับลูกสาวอยู่เสมอพร้อมเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้

อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายในสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสื่อของอิหร่านได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายอารอกชีกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐเขาระบุว่าอิหร่านเชื่อว่าการเจรจาจะไม่สามารถกลับมาดำเนินต่อได้จนกว่าสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการละเมิดบันทึกความเข้าใจจะได้รับการแก้ไขและจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อิหร่านสำหรับการละเมิดเหล่านั้นนายอารอกชียังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเขากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการผู้ผลิตในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการจัดหาสินค้าที่ใช้ทางสเตนซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในทางทหารและพลเรือนราคาสินค้าดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางสเตนจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในปีนี้บริษัทมิตซูบิชิแมทเทอเรียลส์ปรับขึ้นราคาสินค้าขั้นกลางมากกว่า3เท่าในเดือนมิถุนายนบริษัทซูมิโตโมอิเล็กทริกอินดัสทรีได้ปรับขึ้นราคาเครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของทางสเตนในเดือนมิถุนายนโดยสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคามากที่สุดกว่าร้อยละ60ผลกระทบนี้ยังมีต่อการจัดหาสินค้าที่มีส่วนประกอบของทางสเตนด้วยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาโนะซึ่งผลิตสว่านอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นๆกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผู้จัดหาสินค้าหลายรายแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจำกัดการเปิดรับจำนวนคำสั่งซื้อปริมาณสินค้าที่บริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาได้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ

สุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลก

0: หลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

การช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดระหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแกงมัสมั่น
10: พี่เก่งนี่แกงอะไรน่ะกลิ่นหอมจังเลย
11: ไหนไหนพี่ลองชิมดูก่อนอร่อยดีไม่เผ็ดเลยมีรสหวานหวานเค็มเค็มและเปรี้ยวนิดหน่อยก็กินได
10: ้ขอชิมนิดเดียวก่อนนะจริงด้วยไม่เผ็ดเลยหวานหวานเค็มเค็มอร่อยจังเลยเขาเรียกว่าแกงอะไรล่ะพี่เก่ง
11: น่าจะเป็นแกงมัสมั่นนะ
10: ชื่อแปลกดีกินอิ่มแล้วพี่เก่งเขียนชื่อแกงนี้ให้ก้อยดูหน่อยนะ
11: ได้สินี่ไงเขียนอย่างนี้มอม้าไม้หันอากาศสอเสือมอม้าไม้หันอากาศไม้เอกแล้วก็นอนหนูอ่านว่ามัสมั่น
10: อ๋อมัสมั่นก็จะได้จำไว
9: ้มัสมั่นเป็นชื่อแกงชนิดหนึ่งน้ำแกงข้นใช้เนื้อหรือไก่หั่นชิ้นโตๆปรุงด้วยเครื่องเทศมีรสเค็มหวานและเปรี้ยวเล็กน้อยอ่านว่ามัสมั่นเพราะสอเสือเป็นอักษรนำมอม้า
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: นี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
1: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
0: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
3: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฮอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,667 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพมมารายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
5: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซานยาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอารีฟุลฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลเมียนาภูมิภาคอิรัวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพย่าไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา3-0ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-4ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-3และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-5ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด6-3และ6-3ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-0และ6-0เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาบเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับ ปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรตีรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอ่อท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนฐานไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานมีวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรูเข้าโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคน

เดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาให้เขาหลับไปตลอดกาลผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีดเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอายช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นจนใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

แต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รู้เงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่าร้อยคนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4 คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

กระบวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันๆกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรู้อำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาสด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อเ
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม็กอยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนเลย
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดอนฟินเผยผลกระทบต่อประเทศไทย 7-10 สิงหาคมนี้มรสุมปกคลุมกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักรายงานสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอนฟินพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกค่อนทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่มีผลกระทบทางอ้อม 7-10 สิงหาคมนี้พายุอาจดึงให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมฝนตกในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลมรสุมและร่องมรสุมตามฤดูกาลไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศไต้หวันหมู่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นและพื้นที่ทางตะวันออกของจีนพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือเกิดอันตรายขณะทำการบินควรตรวจสอบสภาพอากาศและสถานะสายการบินก่อนออกเดินทางขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากการเคลื่อนตัวของพายุจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนต่อภาษีรถยนต์หรือยัง
14: อาจิป้ยช่วยรูใบเสียภาษีรถยนต์ให้ป้าหน่อยสิถึงกำหนดหรือยังอ่ะ
15: โหป้าเลยกำหนดค่อยไปต่อก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีใครเข้ามาตรวจเลย
14: ไอ้ยาลือจะดวงดีทุกวังเหรอเพื่อวังนี้ขับรถออกไปเจอตำรวจเรียกตัวลือจะทำยังไง
16: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้หากท่านขับรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องต้องถูกปรับเงินสูงสุด 2,000 บาทเลยนะคะและที่สำคัญภาษีที่ท่านเสียนั้นเป็นเงินที่นำมาพัฒนาประเทศชาติเช่นสร้างถนนหนทางต่างๆฉะนั้นเราเสียภาษีรถให้ถูกต้องดีกว่านะคะ
15: จ้าป้าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวนี้เลยจ้าอาป้านี่ประชาชนตัวอย่างจริงๆเลย
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
17: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
18: สวัสดีครับ
19: สวัสดีคร
18: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2โอ้รายการของเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และที่สำคัญครับมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้กับผมบอยเจษดาและ
19: บุญรอดครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับบุญรอดครับ
19: เพิ่มแบบเดียวพี่บอยถ้าถึงรอบ2คนสุดท้ายแล้วพี่ต้องมาสนใจเรื่องนี้ครับผม
18: ถูกต้องครับเชื่อว่ารอบนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเนื้อหาสาระจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเนื้อหาการแสดงด้วย
19: ครับ
18: นั่นหมายความว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง
19: ใช่ครับ ใช้ให้เต็มที่ครับทุกโซปล่อยของไปเลย
18: ครับ
19: วันที่ถึงเราจะไม่มีการคาดออกกระดานแต่ทุกคนเนี่ยต้องทำเนี่ยเพื่อสนับสนุนเราสัตว์ไปด้วยครับผม
18: ครับนอกจากวันนี้จะมีโชว์พิเศษแล้วทั้ง3ท่านของเรายังพิเศษเหมือนเดิมอยู่กับเรากรรมการของเราครับ
19: สวัสดีครับ
18: สวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดีครับผม
19: และตอนนี้ต้องเข้าแข่งขันเพื่อน2คนอยู่กับเราบนเวทีนะครับพี่บอยสวัสดีครับ
18: เชิญครับ
20: สวัสดีครับผมปี้ครับ
21: สวัสดีครับต่อครับ
18: และรอบโชว์บีดีในวันนี้นะฮะพิเศษขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญนะมาร่วมทำการโชว์กับผู้เข้าแข่งของเราทั้งสองคนด้วยนะครับอาทั้งคู่เลย
19: ครับอาแรกคือ
18: คนแรกคืออ
19: ากง
18: อากงมาไม่ไหวคนเดียวกันคุณอาอนัตผลครับและอาที่สองฮะอาไทยพบกับทั้งสองอากับเขาแน่นอนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและโชว์แรกเป็นของอาไทยและบ๊อบบี้ครับ
22: ขึ้นกราฟิกกติกาก
23: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ P01 บ๊อบบี้ชนกนันพลสาและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
22: บ๊อบบี้ผมลอนยาวสวมชุดเดรสยาวสีดำแต่งหน้าปากแดงเต้นไปตามจังหวะเพลง

0: สวัสดีค่ะ PC01 บ๊อบบี้ชนกนันวันนี้ได้เป็นตัวแทนผู้ประกวดนางงามมีสื่อยอดนักสืบค่ะวันนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนเป็นผู้ขับเคลื่อนสิทธิคนพิการนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็บ๊อบบี้เคยมีประสบการณ์เกือบโดนหลอกทางสื่อค่ะคือบ๊อบบี้ก็เห็นประกาศทางเวทีนึงนะคะก็เขาบอกว่าเสียเงินค่าประกวดประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะแต่บ๊อบบี้ไม่เชื่อนะคะเพราะบ๊อบบี้พยายามค้นหาข้อมูลคือข้อมูลอาจจะบิดเบือนจากความจริงนะคะพอได้มาเวทีนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าปลอดภัยคือข้อมูลน่าเชื่อถือได้จากสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางออฟฟิเชียลของเวทีนี้นะคะก็น่าเชื่อถือดีนะคะแต่ขอเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็เสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันบนกองของมิจฉาชีพนะคะก็วันนี้ก็มีเพื่อนมาให้คำถามเพื่อตอบชิงมงในวันนี้ค่ะขอเชิญเพื่อนคนนี้เลยค่ะ
1: อาทัยในชุดสูทเดินร้องเพลงออกมา
2: คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยและยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่ไหนชายคนใด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณบอบบี
1: ้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
0: วันนี้นะต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นรอบตอบคำถามชิงมงแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และคำถามชิงมงในเมื่อวานวันนี้นี่เดี๋ยวผมหยอกจะได้ผ่อนคลายไม่อยากให้เครียดและคำถามชิงมงในวันนี้ได้หนุ่มได้แก่อันนี้ผมหยอกจะไม่เครียดผ่อนคลายยังเริ่มแล้วนะนิดนึงนะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือกระเพราหมูกรอบไข่ดาวอันนี้ใครเอามาใส่นะฮะอาหารเที่ยงอันนี้สลับกันนะฮะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหวคุณคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้างที่คุณอยากให้มีเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ
0: ครับ
1: บ๊อบบี้ก็ฝากเรื่องสิทธิการเดินทางของคนพิการนะคะก็บ๊อบบี้ก็เคยประสบปัญหาก็คือเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะคือใช้ทางลาดไม่สะดวกนะคะเพราะว่าทางลาดมันชันแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยต่อกายอุปกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็พื้นที่แคบเกินไปก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแบบว่าขยายพื้นที่ห้องน้ำให้กว้างขึ้นแล้วก็มีสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะเวลากดปุ๊บจะได้รับรู้ว่าเขาเกิดอันตรายก็อยากจะขอฝากผู้พิการประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นคนพิการทางการมองเห็นก็อยากจะขอให้มีอักษรบิลตามป้ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีผู้ที่ช่วยเหลือคนตาบอด นะคะช่วยแนะนำในสถานที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากให้เขาเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็คนพิการทางการได้ยินคนหูหนวกนะคะก็อยากขอให้แบบว่ามีร่างภาษามือแล้วก็มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆค่ะก็ป๊อปปี้ก็อยากให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอเสียงปรบมือให้บ๊อบบี้ยอดมากครับผู้ที่ได้รับรางวัลมิสสื่อยอดอันดับหนึ่งในวันนี้ได้แก
2: ่บ๊อบบี้ยืนลุ้น
0: พี01บ๊อบบี้
2: บ๊อบบี้ตาลุกวาวยกมือปิดปากอาไทยสวมสายสะพายให้บ๊อบบี
0: ้สวยไหมครับ
1: สวยค่ะ
0: ก็มาเลยครับ
2: บ๊อบบี้ย่อตัวอาไทยหยิบมงกุฎจะใส่ให้บ๊อบบี้แต่เอามาใส่ที่หัวตัวเอง
1: ดีใจสำหรับรางวัลดีมาก
3: ขอโทษครับ
2: กรรมการหัวเราะอาไทยใส่มงกุฎให้บ๊อบบี้เรียบร้อยแล้วปรบมือ
0: ได้มงแล้วอยากจะกล่าวอะไรสักนิดไหมครับ
1: ก็อยากจะกล่าวถึงคนพิการทุกคนนะคะใช้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามีเรื่องด่วนสงสัยโทร1300ใส่หน่วยคนพิการทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากและวันนี้ขาดไม่ได้สร้างสีสันมากอาไทยสวัสดีครับผม
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวแล้ววันนี้ต้องมาสมทบกับน้องบ๊อบบี้ยากง่ายยังไงบ้างเอ่ย
4: ผมเครียดมากผมกลัวว่าทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผม
0: ฟังนู้นหน่อยฟังนู้นหน่อย
5: มีบ้างมีบ้างดี
1: ก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่อาไทยแล้วก็ไม่คิดว่าจะตื่นได้ขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้บ๊อบบี้ถึงเอาคอนเซปต์เรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดนางงามมาโชว์ในรอบนี้ฮะ
1: อย่างแรกก็คือได้ดูรีแอคชั่นนางงามหลายวีทีก็คิดว่าตรงนี้น่าจะพูดถึงเรื่องสิทธิคนพิการครับ
0: ถามฝั่งนู้นดีกว่าเวทีนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านแรกเลยนะเชิญพี่ตรีเชิญหน่อยครับผม
6: ก็สมมงจริงๆนะครับเขาก็บ๊อบบี้เองก็ได้
3: นำเรื่องของการรู้เท่าทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดอาจจะโดนหลอกให้เสียค่าสมัครอย่างเงี้ยนะครับมันคือการร้อยเรียงเรื่องที่ชาญฉลาดมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ในภาพรวมๆเนี่ยก็ชอบนะครับดูสิคนข้างๆคุณพี่อาไทยนี่แบบลื่นไหลทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสริมบ๊อบบี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีมุกให้ทุกอย่างมันสนุกแล้วก็ลื่นไหลได้ตลอดเวลาผมก็ชื่นชมอาไทยมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: น้องทันเชิญเป็นไงเวทีนี้จ๊ะ
5: ค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ที่เราได้เห็นในตัวบ๊อบบี้นะคะแล้วก็คือบ๊อบบี้เป็นคนกล้าแสดงออกมากมันเป็นตัวของตัวเองมากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสนุกไปกับการแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีจุดหนึ่งตรงที่เป็นช่วงตอบคำถามแบบว่ามันความหนักแน่นมันหายไปแล้วก็มาทำได้ดีตอนท้ายตอนที่แบบมั่นใจแบบว่าโทนเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ความสนุกก็คือยังคีปไว้อยู่นะคะก็ยังแบบสนุกแบบนี้ต่อไปก็ทำดีมากๆเลยค่ะขอบคุณอาไทยด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ต้องแดงครับเชิญ
6: ต้องบอกว่าสามารถที่จะสอดแทรกเนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปในการประกวดนางงามเนี่ยได้ดีมากๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชว์นี้ประสบความสำเร็จค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้นแดงด้วยนะครับผมถามบ๊อบบี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างพอใจมากแล้วขนาดไหน
1: ก็พอใจนี้ครับระดับนึงค่ะอยากจะขอบคุณรายการนี้มากๆที่แสดงจุดยืนให้กับคนพิการครับขอบคุณครับ
0: สุดท้ายอาทายครับอยากจะให้กำลังใจในรอบนี้ยังไงบ้าง
4: โอ้ก็เขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปในทุกๆรอบแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับและนี่คือโชว์ของบ๊อบบี้และอาทายและโชว์ถัดไปครับต้องบอกว่าโชว์นี้สุดพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโชว์ของพี่ต่อและคุณอาอานัตพลครับ
7: P03 ต่อธีรเกียรติคมตศิลาและแขกรับเชิญพิเศษอาอานัตพลสิริชุมแสง
8: โอ้ยทำไมวันนี้ตลาดนัดมันเงียบอย่างนี้ตลาดนัดสุดยอด
9: ใครสนใจเสื้อผ้ามือสองนะครับเลขเข้ามานะครับเลขเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอ้ยเงียบจังเลยนะพี่ต่อนะว่าไหม
10: นั่นสิตลาดนัดหรือประชาไม่รู้เนี่ยครับผู้คนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับ
9: ครับ
10: เชิญชมสินค้านะครับของผมนะครับเป็นงานกัดลายกระจกนะครับถ้าเมงกับมือครับชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณราคาอยู่299 บาทนะครับถ้าสนใจกดลงในตะกร้าได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะครับ
11: โอ้โหทำเองจริงๆเหรอครับ
10: ครับผมทำเองกับมือเลยครับสนใจก็มาที่ร้านได้เลยนะครับที่ตลาดนัดสื่อเนี่ยครับ
12: ทำไมถึงได้มาทำกระจกกัดลายคะทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอ
10: ครับผมชอบงานนี้นะครับได้รับการอบรมด้วยครับเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยล่ะครับจริงๆคนพิการเราจะท้อถอยนะครับเรายังสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ครับไม่ต้องกลัวครับสู้ต่อไปหน่วยราชการมีหลายหน่วยที่เขาเปิดให้เราอบรมให้เราเข้ามาฝึกวิชาอาชีพนะครับเขาก็มีทางสูตรฝึกอบรมฝึกงานพวกวิชาชีพไปกับคนพิการนะครับมีทุกภาคนะครับทุกจังหวัดติดต่อสอบถามได้ที่1300นะครับแต่ผมจำได้บางจังหวัดนะครับก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นทางใต้ครับ
8: นครศรีธรรมราช
10: นครศรีธรรมราชครับครับก็สนใจก็ไปเข้าไปฝึกอบรมได้นะครับอย่างผมนี่ก็ฝึกการไล่กระจกนี่มาจากศูนย์ฟื้นฟูของสำนักงานประกันสังคมนะครับเขามีสอนไว้ให้นะครับก็ฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูทั้งด้านอาชีพด้วยครับ
8: เยี่ยมเลยพี
13: ่ร้องเพลงให้ฟังก่อนถึงจะอุดหนุนกระจกกัดลาย
10: โอ้ยถ้าผมร้องนั่นแหละครับยอดไลค์ของรั่วครับ เป็นสุดรอการกระลายข้าวไปช่วยร้องดีกว่านะครับ
8: ผมแหละ
10: ครับสุดรอช่วยร้องเพลงให้หน่อยในไลค์ได้ไหม
8: เอาเลย
10: ได้ไหมครับ
8: อ๋อได้เลยพี่ต่อยินดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวนะก่อนอื่นผมถามก่อนพี่ต่อขายอะไรครับเนี่ยไหนดูซิ
10: กระจกกัดลายครับ
8: โอ้โหพี่สวยมากๆเลยวุ้ยปานีดเนอะทำยากไหมพี่ทำยากไหม
10: ก็สมควรครับ
8: เหรออ่าวันนี้อยากเชิญผมร้องเพลงใช่ไหมครับ
10: ครับผม
8: เอาทะเลใจไหม
10: ได้ครับเข้าชีวิตผมเลย
8: เข้ากับชีวิตพี่เลยนะเดี๋ยวผมก่อนอื่นนะผมขอใส่แว่นก่อนให้เข้ากับบรรยากาศ
10: ได้ครับ
8: โอ้สวยมากผมขอชมหน่อยนะอ่ะเพลงมา

0: เป็นไงครับ
1: ก็จบแล้วนะครับเพลง
0: ใช้ได้ไหม
1: ได้ได้ครับตรงนี้มันดูเรื่องกับเรื่องรายกระจกดีงามสนใจก็สั่งของนิตก้าได้เลยนะครับ
0: อ้าวสวยมาก
2: งานกระจกกับลายสวยมากเลยไม่เคยเจองานละเอียดและดีเท่านี้มาก่อนสนใจไปจัดแสดงโชว์ขายในงานประจำปีไหมพ่อขาเคยมีคนมาขายในงานได้เป็นแสนเลยจองพื้นที่ด่วนเหลือน้อยแล้วนะ
0: นี่เขามีให้จองพื้นที่ด่วนด้วยสนใจมากเลยพี่เอาไงไปไหม
1: ผมว่ามันแปลกๆนะ
0: แปลกยังไงพี่
1: อยู่ๆมาขึ้นค่าเช่าพื้นที่ขายของในไลฟ์สดของคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะ
0: จริงเหรอ
1: ต้องลองตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะครับ
0: เหรอครับจริงๆแล้วตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมอย่างเรานั่งขายของอยู่ตรงเนี้ยเราก็ยังไลฟ์สดทุกคนก็ยังเห็นได้เลยถูกป่ะพี่ผมว่ามันก็น่าจะมีนะ
2: มีจริงจ้าเรามีทีมรับจองผ่านออนไลน์ด้วยสนใจไหม
0: สนใจมากครับ
2: ถ้าสนใจจองพื้นที่สามารถโอนเงินมัดจำจองก่อนได้เลย 20,000 บาทโอนมาที่บัญชีธนาคารตามนี้เลย
0: ฮะเดี๋ยวนะเราต้องมีจ่ายเงินก่อนด้วยเหรอครับ
1: เห็นตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแปลกๆไม่น่าจะเป็นมีแทนน่าจะมีฉาชีพนะครับเนี่ย
0: เหรอ
1: เพราะผมเคยโดนนะครับเคยไปออกร้านตามงานแสดงพวกนี้แหละ
0: อ่าฮะ
1: เขาบอกว่ามีจ่ายเงินไป 10,000 บาทเพื่อจะจองที่ขายของนี่แหละพอไปนั่งงานจริงๆเขาไม่รับจองออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะจองกันที่สถานที่ทำจัดงานเลยล่ะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ก่อนมีปีกี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้เป็นหายไปแล้ว
0: นั่นไงนั่นไงโอ้พี่ดีนะพี่ที่พี่เตือนผมเลยไม่งั้นเนี่ยผมเสียเงินซ้ำซ้อนแน่แน่โดนโกงแน่นอนต้องระวังดีๆ
1: ตรงนี้ต้องระวังดีๆครับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์ทุกท่านนะครับต้องระวังนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไปไหนนะครับเพราะรั่วไหลไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะครับตรงนี้มันสนใจดูกระจกของผมดีกว่าครับคันนี้ของจริงของแท้ผมทำจริงกับมือจริงๆนะครับก่อนจะลงไลฟ์ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับยังไงก็อุดหนุนที่ค้างด้วยกันต่อไปนะครับครับขอมอบบทเพลงนี้ไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปนะครับอย่าท้อถอยครับเชื่อมั่นในตัวเองครับ

0: จบแล้วพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวขอชมตลาดหน่อยสวัสดีครับคุณอา
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับครับโอ้เดี๋ยวทำไมพ่อค้าขายเสื้อผ้าหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ย
3: คร
2: ับ
3: จริงครับหล่อมากครับผม
2: วันนี้ต้องบอกว่าคุณอานะนอกจากจะมาเป็นพ่อค้าแล้วยังมาเป็นนักร้องจำเป็นอีกด้วยในไลฟ์
0: นักร้องจำเป็นในไลฟ์สดของพี่ต่อครับช่วยขายของครับผม
2: นี่ฮะก่อนหน้านี้เคยได้ร่วมงานในร้องเพลงทำการแสดงกับคนพิการแบบนี้มาก่อนไหม
0: จริงๆเคยไปร้องให้ฟังที่มูลนิธิต่างๆ
2: คร
0: ับผม
2: พอทีมงานโทรไปบอกว่าคุณอาครับเดี๋ยวต้องมาร่วมแสดงกับพี่ต
0: ่
2: อซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี
0: ้ครับ
2: คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: เฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าได้ร่วมสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ต่อยอดให้กับคนพิการได
2: ้ครับ
0: แล้วก็เป็นสื่อออกไปว่าคนพิการเนี่ยเขามีสิทธิ์ใช้อะไรแบบไหนบ้าง
2: ครับ
0: เราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ต้องมาทำตรงนี้ก็เลยแบบตัดสินใจรับงานเลย
3: เป็นไงบ้างวันนี้แฮปปี้ไหม
4: ดีใจครับสนุกมากเลยครับน้ำก็หล่อมากเลยครับไม่หล่อธรรมดาหล่อจริงๆ
0: ต่อหล่อมาก
2: เลยเดี๋ยวอันนี้คือเป็นอาชีพหลักอดิเรกหรือยังไงคร
4: ับ
2: พ
4: ี่ก็ผมได้รับการอบรมจากส่วนรุ่นครูนี่นะครับแล้วก็มาทำประกอบอาชีพนี่นะครับ
2: วันนี้เราได้ทำการจำลองนะเป็นแบบตลาดนัดนะอาจจะดูแบบว่าคนเดินไม่ค่อยเยอะนะแต่ส่วนใหญ่มาชมในออนไลน์กันแบบนี้แล้วมีการร้องพงร้องเพลงเรียกยอดไลค์แบบนี้ด้วยไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราครับน้องทันครับเป็นยังไงบ้างตลาดนี
5: ้ก็ทันมองว่าวันนี้มันดูสมูทมากเลยค่ะเพราะว่าคือเข้าใจว่าพี่ต่อจะเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนเขาก็จะนิ่งๆพอมีพี่อามาช่วยด้วยเพิ่มเติมอะค่ะมันทำให้แบบการถามตอบลูกส่งมันแบบเข้ากันมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนนึงที่อยากให้เพิ่มเติมในตรงรายละเอียดที่พี่ต่อพูดถึงเรื่องของสิทธิ์นะคะเช่นสถานที่เบอร์ติดต่อหรือรายละเอียดเช่นว่าเขาฝึกอบรมที่ไหนดีเทลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้การเล่าเรื่องของวันนี้มันหนักแน่นขึ้นมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของพี่ต่อโดยตรงเลยค่ะ
2: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
6: ก็ต้องบอกว่าวันนี้คือเลือกแนวคิดในการนำเสนอได้ดีนะคะในการที่จะจำลองตลาดนัดมาแล้วก็สอดแทรกความรู้แล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปสิ่งที่ชอบมากๆคือความเป็นธรรมชาติของทั้งสองท่านนะคะทุกอย่างมันดูลื่นไหลต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นเลยถ้าจำรายละเอียดในเรื่องของอาจังหวัดหรือว่าศูนย์ชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้มากกว่านี้จะเยี่ยมเลยจำมาให้แม่นแล้วมันจะดีมากๆต้องขอบคุณน้องอามากๆนะคะที่มาทำให้การจำลองตลาดนัดในวันนี้เนี่ยคือลื่นไหลทั้งหมดเป็นธรรมชาติมากๆทั้งคู่ค่ะ
2: ขอบคุณต้องเองนะครับมันจะคุ้นลื่นไหลจริงๆ
3: ลื่นไหลมากครับผม
2: เหมือนกับบุญรอดนี่เขาเรียกว่าสเตปโอแล้วนะฮะพ
3: ี
2: ่เหลือแค่กดยืนยันอย่างเดียวครับ
7: อย่าเพิ่งโอนนะครับเพราะว่าพี่ต่อเขาบอกไว้ว่าอะไรนะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไหลไปแล้วเอากลับมาไม่ได้นะบางทีนะการเล่าเรื่องมิจฉาชีพที่แบบเชื่อมโยงกับความเป็นตัวเองเนี้ยมันก็ดูสมจริงแล้วก็เป็นเรื่องของการเหมือนมีคำเตือนมีคำเล่าประสบการณ์เนี้ยอันนี้ดีสมบูรณ์แต่ว่าในส่วนของเรื่องสิทธิคนพิการเนี้ยนี่ก็อยากฟังเพิ่มอีกนิดนึงเอ๊ะเหมือนแบบจะจบไม่จบจะสุดก็ไม่สุดอะไรเงี้ยภาพรวมเนี่ยผมก็ชอบนะยิ่งได้พี่อามาสนับสนุนกับการทำทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ชื่นชมกับการร้อยเรียงกับทุกๆอย่างของพี่ต่อเข้ามาแล้วก็ที่พี่อาได้ทำให้เราอย่างนี้ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณตรีด้วยครับ
3: ขอบคุณ
2: เป็นไงฮะพี่ต่อฮะฟังคอมเมนต์ทั้ง3ท่านแล้ว
4: ใจฟูขึ้นมาเยอะครับก็อยากจะว่าอย่างที่บอกครับเงินในกระเป๋าเราระวังอย่าให้รั่วไหลไปหาใครพวกทำมิจฉาชีพเนี่ยเขามีวิธีหลอกเราเยอะๆครับ108,900เราอย่าโอนไม่จบไงๆก็ไม่เสียครับถ้าไม่โอน
2: ครับผม
4: ถ้าจะหลอกเราทุกทางโอนมานี่มานั่นเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นคือคนร่างมิจฉาชีพครับเขาเรียนสูงเขามีวิธีเยอะเราอย่าไปหลงเชื่อศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนว่าเราหามันด้วยมือน้ำพังเราเองอย่าให้เสียไป
2: นะฮะ
0: ครับผม
2: วันนี้อยากจะให้กำลังใจอยากจะบอกอะไรกับบัดดี้ของเราในวันนี้พี่ต่องเราหน่อยฮะ
0: อันดับหนึ่งเลยขอให้ขายดิบขายดีพี่เพราะว่าผมชอบงานศิลปะมากๆเหมือนกันใช่แล้วก็เชื่อว่าพี่ต่อมีความพยายามมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ขอให้พี่ต่อขายดีครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
4: พี่ต่องครับ
2: อ่ะนะครับขอบคุณคุณอานัตพลด้วยนะครับ และนี่คือโชว์ไม่ดีครับของพี่ต่อและคุณอานในวันนี้ครับผม
8: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: เอาละครับผ่านไปแล้วครับกับโชว์สุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในรอบโชว์มีดีแบบนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้แต่ละโชว์นั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมทำการบ้านคิดแล้วคิดอีกทำยังไงสะสมคะแนนให้มากที่สุดจนสุดท้ายวันนี้ทุกคนทำออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆฮะ
4: ครับผมเรายังมีรอบโชว์มีดีของผมพิการทางด้านจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้เรื่องเทคนิคด้วยครับผม
2: แน่นอนครับวันพรุ่งนี้นะครับทั้งอาทัยคุณอาณัฐพลยังอยู่กับเรานัดเลยนะฮะ
4: ครับ
2: พรุ่งนี้เจอกันครับ 10:30 ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
8: สร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธ์บุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิต

0: เขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับเป็นหนังสือแปลนะครับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษคือ Peaks and Valleys นะครับเขียนโดยคุณ

เปนเซอร์จอห์นสันนะก็อ่านเล่มแปลนะจริงๆก็ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสได้อ่านแล้วก็คิดว่าได้ข้อคิดหลายๆเรื่องเลยนะครับอธิบายคำว่า peaks หน่อยนะ peaks ก็คือยอดเขาถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ valleys ก็คือหุบเขานะก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนช่วงเวลาที่เราล้มเหลวหรือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตามที่เราคิดหรือว่าฝันไว้เนาะก็ข้อคิดแรกเลยการค้นพบที่แท้จริงระหว่างการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่การไปเจอดินแดนใหม่นะแต่เป็นการที่เราได้มีสายตาแบบใหม่ในการมองงั้นจริงๆระหว่างทางในชีวิตนะเปรียบเทียบนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปถึงเป้าหมายหรือว่าดินแดนใหม่ที่เราคิดว่าจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือจะรวยขึ้นหรือจะมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเนาะแต่ว่าเรากับมีสายตาใหม่ที่เราอันนี้ผมตีความของผมด้วยนะเราเอนจอยกับชีวิตเราทั้งที่บ้านก็บ้านเดิมนะสิ่งแวดล้อมก็เดิมๆนะแต่ว่าเรากลับมีความคิดใหม่มีสายตาใหม่มีการมองในมุมใหม่ๆนะครับอันนั้นคือการค้นพบนะเพราะนั้นบางทีเราหลงทางนะพยายามไปไขว่คว้าสิ่งที่ยังไม่การันตีด้วยซ้ำว่าจะนำมาซึ่งความสุขหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำคือการปรับมุมมองเรามากกว่าแล้วเรามีความสุขได้ในวันนี้เลยข้อ2ครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนที่เรามีช่วงเวลาที่ดีเหมือนอยู่บนพีคยอดเขาเนี่ยถ้าเราไปสมมติลืมตัวนะแล้วเราก็ทำอะไรที่มันแบบเย่อหยิ่งอะไรต่างๆเขาบอกความผิดพลาดเนี่ยตอนที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ความลำบากในอนาคตก็ไม่มีใครอยู่บนยอดเขาได้ตลอดไปถ้าเกิดคุณเอาแต่มีอีโก้ลืมตัวคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเดี๋ยวต่อไปในอนาคตคุณก็จะถูกคนเกลียดแล้วคุณก็ต้องลงมายังหุบเขาเนาะในขณะเดียวกันเนาะกลับกันเนาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยที่คุณอยู่บนหุบเขาอะถ้าคุณทำสิ่งดีๆอะเดี๋ยวต่อไปอะก็จะพาให้คุณไปอยู่ยอดเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่หุบเขาหรือยอดเขาอะสิ่งที่เราควรทำคือสิ่งดีๆฮะโดยเฉพาะตอนที่คุณอยู่ยอดเขาบางทีคุณลืมตัวแล้วคุณไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ตกมาที่หุบเขาแต่ระหว่างที่หุบเขาเนี่ยตอนนี้คุณบอกผมก็ทำสิ่งที่ดีแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสิ่งที่ดีมันจะสร้างผลลัพธ์ให้คุณไปอยู่ยอดเขาเองข้อ3ครับคนที่สร้างช่วงเวลาที่ดีและลำบากก็คือยอดเขาหรือหุบเขาที่หนังสือเล่มนี้เขียนเนี่ยรู้ปะใครตัวเราเองฮะถ้าเราทำดีต่อให้เราลำบากอยู่มันก็จะดีในที่สุดถ้าเราทำไม่ดีต่อให้ตอนนี้ชีวิตเราดีเดี๋ยวมันก็จะลำบากในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตระหนักรู้ไว้ว่าทำสิ่งดีๆไว้จะดีกว่าคือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวแบบเรื่องเล่านะเป็นแบบกึ่งๆนิยายอ่ะแต่ว่าให้ข้อคิดตลอดทางนะครับข้อ4ครับคำว่ายอดเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกคือช่วงเวลาดีๆใช่ไหมช่วงเวลาดีๆไม่ได้แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันแพงๆนะยอดเขาคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณรู้สึกgrateful คือเหมือนคำว่า gratitude อ่ะคือรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณอยู่บนยอดเขาแล้วในขณะเดียวกันหุบเขาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่คุณรอสิ่งที่เรายังไม่มีหลายคนอาจจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันแพงๆนะแต่คุณยังอยู่หุบเขาก็ได้นะถ้าคุณยังมองหาบ้านที่ใหญ่กว่านั้นอีกรถที่แพงกว่านั้นอีกคุณก็อยู่หุบเขาครับแต่บางคนมีบ้านหลังไม่ได้ใหญ่มากรถคันไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้ามากแต่คุณอาจจะอยู่ยอดเขาแล้วเพราะคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีนะครับคุณเลือกเอาข้อ5ครับการเลือกเชื่อในสิ่งที่ดีกว่ามักจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเช่นกันคือมองเหมือน positive psychology ครับจิตวิทยาเชิงบวกแหละถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งวันนี้ได้คุณมักจะเก่งขึ้นนะกับการถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณไม่มีทางเก่งกว่านี้ได้เลยได้อีกแล้วคุณก็จะอยู่แค่นั้นเพราะคุณจะหยุดเรียนรู้เพราะคุณจะบอกกับตัวเองว่าคุณได้แค่นี้แหละถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คุณก็มักจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะคุณก็จะหาหนทางต่างๆทำต่างๆใช่ไหมให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่หรอกชีวิตเราเกิดมาเป็นแบบนี้ก็เรียกฟิกไมเซ็ตนะคือเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะก็มีโกรทไมเซ็ตนะเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อ6ครับเส้นทางที่จะทำให้เราสามารถออกจากหุบเขาก็คือความรู้สึกแย่ๆอะไรต่างๆเนี่ยจะปรากฏขึ้นเมื่อเรามองสิ่งต่างๆแตกต่างไปจากกว่าเดิมครับถ้าคุณมัวแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะ
โทษสิ่งแวดล้อมว่าเนี่ยที่ฉันเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเหตุผลเพราะคนนั้นคนนี้คนนู้นเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนั้นไม่ส่งผลนะส่งผลแต่ว่าเรื่องนั้นคุณจัดการไม่ได้ไงนั้นกลับมาเนาะถ้าคุณอยากที่จะออกจากหุบเขาเนี่ยไปอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขเนี่ยคุณต้องมองทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างมุมแรกที่ผมคิดว่าคุณต้องมองเปลี่ยนไปถ้าเกิดคุณเคยมองว่าเป็นความผิดของคนอื่นคุณก็ต้องมองว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถควบคุมได้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นได้นะข้อ7ครับถ้าเราให้คุณค่าและรับมือกับช่วงเวลาที่ดีได้ดีเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาที่เลวร้ายน้อยลงคือคุณอยู่บนยอดเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันอยู่ได้แค่3เดือนเสร็จแล้วหุบเขา3เดือนเสร็จแล้วยอดเขา3เดือนไม่ใช่คุณสามารถอยู่บนยอดเขาได้นานๆได้ถ้าเกิดคุณทำสิ่งที่ถูกต้องคุณรับมือกับช่วงเวลาที่ดีได้บางคนบอกเอ๊ะช่วงเวลาที่ดีต้องรับมือต้องนะฮะระวังนะครับการมีอีโก้การลืมตัวการคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นการคือคุณจะภูมิใจในตัวเองผมไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าไปเหยียดคนอื่นอย่าไปดูถูกคนอื่นขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วก็อย่าไปเหยียดว่าทำไมพวกนี้มันโง่จังมีฉันฉลาดอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรเงี้ยอย่าครับเราพยายามช่วยเหลือคนอื่นทำสิ่งที่ดีเราก็อยู่บนยอดเขาได้นานอาจจะมีจังหวะบางจังหวะเวลาที่มันอาจจะตกลงมาบ้างเช่นเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆทุกคนมันก็หล่นลงมาเนาะฐานะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เศรษฐกิจมันดีแต่สุดท้ายคุณจะกลับขึ้นมาได้เร็วนะครับข้อที่8เหตุผลที่ทำให้เราเดินลงยอดเขาคืออัตราที่ยิงพยองของเราที่มาจากความมั่นใจในหนังสือเขาก็เล่าเรื่องนะผมจะไม่สปอยเรื่องหนังสือนะแต่พอมันเป็นเรื่องเล่าที่อันนี้พอจะเดาได้แหละว่าคุณแบบประสบความสำเร็จในทุกอย่างแล้วคุณก็เริ่มยิงพยองนะยิงพยองก็คือฉันไม่ทำละฉันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ละฉันรวยแล้วนี่ฉันไม่จำเป็นต้องพูดดีกับใครแล้วอะไรเงี้ยพอคุณยิงพยองเนี่ยคุณก็เดินลงยอดเขาแล้วเดี๋ยวสักพักกว่าจะรู้ตัวคุณก็กลับกลายมาอยู่หุบเขาเช่นเดิมซึ่งก็ไม่ใช่พื้นที่ที่คุณอยากอยู่เนาะ9ครับเหตุผลที่ทำให้เราอยู่หุบเขานานเกินไปเนี่ยเกิดจากความกลัวที่แฝงอยู่ในรูปของความสบายใจภาษาอังกฤษเขาเรียกคอมฟอร์ตโซนนั่นแหละคือบางคนเนี่ยชีวิตก็ไม่ดีนะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนก็กลัวไงกลัวอะไรก็ฉันทำอยู่ทุกวันนี้ฉันก็โอเคอยู่แล้วนี่คือหลอกตัวเองถ้าโอเคก็ไม่ต้องไปไหนก็ดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่โอเคไงแต่คุณกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคุณก็เลยอยู่ติดแงกอยู่ที่หุบเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณมีความสุขนะครับมันเป็นหุบเขาที่คุณรู้สึกอยากออกแหละแต่ว่าฉันกลัวเกินกว่าที่ฉันจะออกนะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยสบายใจแล้วอยู่แบบนี้แหละโอเคอะไรเงี้ยถามตัวเองดีๆถ้าคุณสบายใจจริงๆก็แปลว่ามันไม่ใช่หุบเขาแปลว่ามันเป็นยอดเขาแล้วก็อยู่ต่อไปครับแต่ถ้าไม่สบายใจลองถามตัวเองว่าทำไมเราถึงอยู่ต่อทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนแปลงข้อ10ครับเวลาเราอยู่บนยอดเขาเนี่ยเรามักจะเชื่อว่าสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะเป็นฮะก็แปลว่าสมมุติว่าเอาเรื่องธุรกิจแล้วกันนะคุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากคุณจะเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้อีกอันนี้เชื่อแบบ over estimate ไปคิดว่าสิ่งต่างๆจะดีกว่าที่เป็นในขณะเดียวกันเวลาที่คุณอยู่หุบเขาเนี่ยคุณมักจะเชื่อว่าสิ่งต่างๆเลวร้ายกว่าที่เป็นโอ้ยตอนนี้พยายามทำธุรกิจแล้วมันไม่เวิร์กเลยทุกอย่างมันจะต้องแย่ไปหมดเลยฉันจะต้องล้มละลายขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่ผิดหมดนะตอนอยู่ยอดเขาก็อย่ายิงพยองแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จหมดขณะที่อยู่หุบเขาก็อย่าคิดว่ามันจะไปถึงขนาดคุณล้มละลายอะไรขนาดนั้นเขาบอกคำสั้นๆแต่มีทรงพลังมากคือจงอยู่กับความเป็นจริงดีคือดีแต่ไม่อย่าดีเกินไปอย่าคิดว่าดีเกินไปแย่คือแย่แต่ก็อย่าคิดว่าแย่เกินไปนะครับมันไม่ง่ายนะครับที่จะล้มละลายถ้าเกิดคุณไม่ใช่ว่าลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย11ครับยอดเขาของเราคืออะไรรู้ป่ะบางทีไม่ใช่บ้านหลังใหญ่อย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าธุรกิจจะต้องประสบความสำเร็จมากๆ10เท่า100เท่าเนี่ยจริงๆมันคือชัยชนะที่อยู่เหนือความกลัวครับแค่วันแรกคุณกล้าเดินออกมาจากสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณถึงยอดเขาเล็กๆอันนึงแล้วนะก็ลองดูนะครับจริงๆผมว่าเราถ้าด้วยนิยามนี้เนี่ยเราสามารถพิชิตยอดเขาได้ในระยะเวลาไม่นานเลยถ้าคุณกล้าที่จะอยู่เหนือความกลัวในบางเรื่องนะแน่นอนมนุษย์ต้องกลัวแล้วบางเรื่องก็จะสมควรต้องกลัวขับรถ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ต้องกลัวแต่ว่าหลายๆเรื่องเช่นอยากเขียนหนังสืออยากทำเพจอยากพูดพอดแคสต์เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องกลัวมันไม่มีอะไรแบบ
จะทำให้เราแย่ได้เลยนะถ้าคุณพูดในเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่โกหกหลอกลวงชาวบ้านนะซึ่งผมแอสซูมว่าคนฟังนบดลซอรี่ไม่มีแบบนั้นนะครับคุณอยากจะตั้งเปิดเพจมาแชร์ความรู้เนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวครับคุณจะกลัวอะไรอ่ะคนไม่อ่านถามต่อว่ากลัวอะไรอ่ะคนไม่อ่านแล้วกลัวอะไรครับอายผมก็จะถามว่าอายใครอ่ะครับคนไม่อ่านเขายังไม่รู้เลยว่าคุณทำไม่มีอะไรต้องอายเลยครับทำไปแล้วมันไม่ใช่ละอาจารย์ไม่ใช่ก็เลิกสิครับทำเพจไม่ได้ต้องใช้เงิน10ล้านเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้เงินสักบาทอะไรเงี้ย12ครับช่วงเวลาที่ดีและแย่ต่างเป็นของขวัญสำหรับเราทั้งสิ้นครับช่วงเวลาที่ดีแน่นอนครับเราก็มีความสุขมันเหมือนของขวัญอันนี้ผมว่าทุกคนก็พอจะเข้าใจได้แต่ช่วงเวลาที่แย่มันให้บทเรียนเราครับมันสอนเราให้รู้สอนเราให้เราให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆมิติเลยเนาะก็อย่าเอาแค่เสียใจอย่างเดียวนะให้ถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากช่วงเวลาแบบนี้นะครับ13ครับยอดเขาทำให้เราเฉลิมฉลองให้กับชีวิตหุบเขาทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเมื่อกี้พูดเลยคือการอยู่บนยอดเขาอาจจะไม่มีอะไรที่ได้เรียนรู้มากนักเพราะว่าคุณทำทุกอย่างคุณรู้อยู่แล้วสิ่งที่คุณทำมันใช่มันถูกแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จคุณก็ใช้เวลานั้น enjoy ชีวิตนะเฉลิมฉลองภูมิใจในตัวเองได้นะครับคนรักดีใจอะไรเงี้ยคุณก็ใช้เวลาเต็มที่ตรงนั้นแต่ถ้ามันจังหวะที่มันเป็นหุบเขาจังหวะที่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดก็เป็น learning lesson น่ะถ้าคิดว่ามันคือเวลาที่คุณต้องกลับไปเรียนหนังสือแบบนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เรียนแค่มหาวิทยาลัยแล้วจบไงที่ผมเคยพูดคือถึงจบไปแล้วคุณก็ต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆมันนั้นหุบเขาทำให้เราได้เรียนรู้กับชีวิตนี้14นะครับอยากอยู่บนยอดเขาให้นานเนี่ยเราต้องรู้จักถ่อมตัวแล้วรู้สึกขอบคุณนะถ้าเราถ่อมตัวแล้วรู้สึกขอบคุณเนี่ยเราจะอยู่บนนั้นได้นานยอดเขาคือช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จนะแล้วทำในสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่ที่ยอดเขาให้มากขึ้นตอนคุณขึ้นมาก่อนจะประสบความสำเร็จคุณทำอะไรบ้างอ่ะคุณสมมติธุรกิจนะคุณเอาใจใส่ลูกค้าคุณทำสินค้าที่ดีตอบโจทย์ลูกค้าคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นคุณมาธุรกิจคุณโด่งดังคุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณถ่อมตัวขอบคุณแล้วคุณก็ทำในสิ่งที่คุณเคยทำที่ทำให้คุณมาอยู่ยอดเขาให้มากขึ้นคุณก็แคร์ลูกค้ามากขึ้นคุณก็ผลิตของที่มันดีมากขึ้นอีกอย่างที่จะช่วยทำให้คุณอยู่ยอดเขาได้นานคือการทำเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือคนนะให้คำแนะนำคนพวกนี้เป็นการสะสมต้นทุนนะไม่แน่อนาคตหุบเขาก็จะมาถึงจริงๆเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่ว่าเศรษฐกิจมันดาวลงลูกค้าไม่มีเงินซื้อคุณอ่ะคุณก็เจอหุบเขาแต่ว่ามันเป็นต้นทุนที่คุณสะสมไม่นานอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณจะอยู่หุบเขาไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวลูกค้าเขาพอเศรษฐกิจมันไม่มีหรอกดีไม่ดีตลอดไปนะพอเศรษฐกิจกลับมาลูกค้าจะกลับหาคุณคนแรกเลยเพราะว่าโอ้แบรนด์นี้นี่เขาอยู่กับเราตลอดนะเขาดีกับเราตลอดเลยนะตรงกันข้ามนะถ้าคุณหยิ่งพยองคุณอยู่ยอดเขาคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณหยิ่งพยองคุณไม่สนใจลูกค้าคุณผลิตสินค้าห่วยๆออกมาเนี่ยพอคุณตกต่ำอาจจากเศรษฐกิจก็ได้นะพอตกต่ำเสร็จปุ๊บนี่ลูกค้าเขาหนีคุณคนแรกเลยเพราะว่าเขาหมั่นไส้คุณเขาเกลียดคุณเศรษฐกิจกลับมาเขาก็ไม่กลับมาคุณนะคุณก็อยู่กับเขาไว้ยาวเลย15นะครับมองหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลายากลำบากผมเข้าใจเลยนะครับว่าช่วงยากลำบากอ่ะหัวมันไม่ค่อยคิดเรื่องสิ่งดีๆหรอกมันจะคิดว่าแย่แต่ว่าหลายๆครั้งมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวิกฤตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกภาษาจีนเนี่ยเวลาเขียนผมไม่รู้ภาษาจีนนะมันมีคำว่าโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมองหาสิ่งดีๆครับช่วงนี้ถ้าใครโดนออกจากงานยกตัวอย่างนะแน่นอนผมไม่ได้เขาเรียกว่าโรแมนติไซส์ว่าการออกจากงานดีจังเลยไม่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่คุณยากลำบากคุณไม่มีรายได้แต่ลองดูสิ่งดีๆนะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้กล้าที่จะเริ่มลองทำธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าตอนคุณมีงานทำคุณก็ไม่กล้าลาออกมาทำธุรกิจเดี๋ยวเจ๊งทำยังไงตอนนี้คุณโดนให้ออกแล้วไงก็ลองดูว่านี่คือโอกาสอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่ได้บอกให้คุณมุทะลุดุดันแบบเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงทุนหมดก็ต้องเรียนรู้แต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่ช่วงโควิดหลายคนรวยขึ้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเห็นวิกฤตแน่นอนโควิดคือวิกฤตนะไม่มีใครอยากให้เกิดครับล็อกดาวน์เนี่ยแต่มันทำให้เขาเห็นโอกาสพร้อมๆกับเห็นวิกฤตก็คือเฮ้ยออนไลน์น่าจะมาร้านผมได้ยินว่าร้านค้าหลายร้านปิดไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่เขาเจ๊งนะครับเขาได้รายได้มากขึ้นจากการขายออนไลน์แล้วไม่ต้องมีหน้าร้านด้วย
มีหน้าร้านนี่ไปเช่าที่เขาเนี่ยเดือนนึงเป็นแสนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีฮะแล้วขายได้ดีกว่าตอนที่มีหน้าร้านอีกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสในวิกฤตอยู่นะครับหลายๆครั้งนะครับข้อที่16ครับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำให้เราตกมาในหุบเขาถ้าวันนี้คุณทำผิดพลาดไปแล้วนะเช่นคุณหยิกมาหยองคุณไม่คุยกับลูกค้าคุณทำของห่วยๆอะไรเงี้ยคุณก็ตกมาอยู่หุบเขาแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องอยู่นั้นตลอดไปทำตรงข้ามครับถ้าคุณหยิกมาหยองไม่คุยกับลูกค้าคุณกลับไปคุยกับลูกค้าสนใจลูกค้าสร้างโมเมนต์ดีๆให้กับลูกค้าคุณทำสินค้าห่วยๆคุณเลิกทำคุณทำสินค้าดีขึ้นโฟกัสที่ผลประโยชน์ของลูกค้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ได้กลับไปขึ้นไปอยู่ยอดเขานะครับก็เป็นจะว่าเป็นนิยายหรือจะเป็นเรื่องสั้นก็ได้นะที่เขาเขียนแล้วให้ข้อคิดที่ดีนะครับ Peaks and Valleys นะครับของคุณสเปนเซอร์จอห์นสันนะมีแปลผมอ่านหนังสือแปลนะแล้วก็อ่านไม่นานนะครับมีขายในร้านหนังสือทั่วไปครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กกต.ยันพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จบสิงหาคมนี้ก่อนนัดลงมติภายหลังกกต.ชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ระบุการประชุมพิจารณาสำนวนดำเนินมาแล้ว8ครั้งโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านยืนยันการพิจารณาสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569แต่ยังไม่ใช่การมีมติคดีเนื่องจากต้องนัดประชุมเพื่อลงมติในขั้นตอนต่อไปพร้อมย้ำการวินิจฉัยเป็นไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือชี้นำจากฝ่ายใดคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวรวม8ครั้งมีการพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดของสำนวนอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมและสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญกกต.ยังย้ำด้วยกล้าว่าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.เป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดสินตัดสินหมายความว่าพิจารณาพิพากษาความผิดถูกในคดีความเช่นผู้พิพากษาตัดสินคดียักยอกเงินแล้วใช้ว่าตัดสินความก็ได้เช่นผู้พิพากษาต้องตัดสินความตามพยานหลักฐานที่มีอยู่มีความหมายว่าลงความเห็นชี้ขาดเช่นในการแข่งกีฬาการประกวดความงามการประกวดวาดภาพเป็นต้นถ้าใช้ตัดสินใจมีความหมายว่าตกลงใจเช่นเขาตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการคำว่าตัดสินเป็นคำซ้อนเพราะทั้งคำว่าตัดและคำว่าสินแปลอย่างเดียวกันแปลว่าตัดดังปรากฏในกฎหมายตรา3ดวงกล่าวถึงการลงโทษด้วยการตัดตีนสินมือหมายความว่าตัดมือตัดเท้าคำว่าสินหมายความว่าตัดหรือฟันให้ขาดปัจจุบันคำว่าสินไม่ได้ใช้โดยลำพังในความหมายว่าตัด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดันแทร็กที่173

ชิบหายละสินี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่เชิดวุฒแทบเต้นผางตะโกนลั่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงโต้ตอบระหว่างเกิดกับระพินอย่างถนัดสแตลลีคิดและอิซาเบลพากันเดินหน้าเลิกลักระสำระสายกันไปหมดส่วนคริสติน่ายืนกัดริมฝีปากรีตามองไปยังขบวนเบื้องหน้าซึ่งกำลังถอยกันมาเป็นทิวย้อนไปทางเดิมโดยมีโบเมียนายบ้านโบกปืนแก๊ปต้อนมาพวกนั้นถอยกันมาอย่างเงียบๆระพินทำไมคุณไม่บอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นสแตลลีย์กรอกเสียงดังลั่นลงไปในวิทยุของเขาทุกท่านฟังผมนะครับแล้วกรุณาปฏิบัติตามผมด้วยครับผมขอให้อิซาเบลและคริสติน่าอยู่ในกลุ่มของพวกลูกหาบที่ถอยโดยมีคนของผม2คนคือเกิดกระเสยขอให้การช่วยเหลือหากจำเป็นส่วนดร.สแตนลีย์คอนันคิดและเชิดวุฒโปรดเดินขึ้นมาเดินมาตามเส้นทางด่านนี่แหละครับผมกำลังยืนคอยอยู่แล้วเมื่อไต่ทางขึ้นมาแล้วจะเห็นเองว่าผมอยู่ที่ไหนเฮ้มิสเตอร์ฮันเตอร์นี่อยู่จะไม่บอกเลยเหรอว่ามันเกิดนรกจกเปรตอะไรขึ้นคริสติน่าหรือไลล่าแผดเสียงสวนขึ้นในเครื่องปรับส่งเครื่องรับส่งวิทยุเป็นประโยคแรกนับแต่การเดินทางช่วงหลังซึ่งหล่อนไม่ปริปากพูดอะไรกับใครเลยจนประโยคเดียวคริสและเบนโปรดทำตามคำสั่งผมครับปล่อยให้พวกผู้ชายที่ผมเอ่ยนามแล้วขึ้นมาพบผมส่วนคุณสองคนคุมพวกลูกหาบไว้เฮ้คริสติน่าพรุษสวาดลั่นอย่างลืมตัวหันขวับไปทางอิซาเบลว่าไงเบลเธอจะอยู่กับพวกลูกหาบเหรอไม่ฉันจะตามเขาขึ้นไปด้วยเราต้องรู้เห็นด้วยตาว่ามันคืออะไรอยู่ข้างหน้าตาพรานนั่นบังอาจมาสั่งการกับเราอย่างงี่เง่าที่สุดไม่มีปัญหาเสียงของแม่มสาวทั้งสองที่เอตโรตอบโต้กันเองจะไม่แววเข้าวิทยุแล้วแววไปถึงระพินในขณะนี้ด้วยบัดนั้นเองดร.สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดก็พยักหน้าอย่างเฉียบขาดว่าพวกเราทั้ง5คนคือผมเชิดวุฒคิดเบลและคริสติน่าจะขึ้นไปทั้งหมดนั่นแหละระพินส่วนพวกลูกหาบก็ให้เกิดกระเสยคอยดูแลไว้กล่าวจบสแตลลีย์ก็สลัดไรเฟิลออกจากไหล่มาถือไว้วิ่งเหาะๆนำหน้าขึ้นไปก่อนทันทีโดยสวนกับขบวนของกะเหรี่ยงที่ถอยร่นกันมาคริสติน่าอิซาเบลและคิดก็กวดตามไปติดๆเชิดวุฒนั้นขยับจะวิ่งแต่ความรอบคอบสะดุดใจทำให้กระโจนเข้าไปหาเกิดยัดเยียดวิทยุในมือให้บอกเร็วปรือว่าเกิดนายเอาวิทยุเครื่องนี้ไว้นะแล้วคอยรับฟังไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องกันเลยเจ้าพรานเด็กหนุ่มนั้นไม่โง่นักหรอกและพอจะเข้าใจวิธีใช้วิทยุมือถือแบบพิเศษนั้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากคลุกคลีใกล้ชิดและเห็นวิธีใช้อยู่ก่อนแล้วคว้ามาทันทีเชิดบุตรกวดตามพรรคพวกที่วิ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นไต่ทางชันขึ้นไปโดยไล่หลังติด

ระยะมันดูด้วยสายตาว่าไม่ห่างกันนักระหว่างตำแหน่งที่คณะนายจ้างกำลังไต่ทางชันอย่างรีบด่วนในขณะนี้เพื่อมุ่งตรงเข้าไปยังช่องเขาหินโดยหนทางอันลาดชันสูงขึ้นไปนั้นแต่เมื่อออกแรงวิ่งบ้างเดินบ้างรุดหน้ากันขึ้นไปในภาวะเร่งร้อนทำเวลาเช่นนี้ก็ปรากฏว่าเต็มกลืนเลยทีเดียวหนทางสายนั้นมันลวงตาแท้ๆก็เส้นทางสูงชันนี่แหละที่เราก็เรียงอพยพซึ่งเดินเป็นขบวนอยู่เบื้องหน้าได้พากันถอยร่นกลับลงมาตามคำสั่งของระพียังไม่มีใครเห็นตัวเขาในขณะที่ตะเกียกตะกายแข่งเวลากันขึ้นไปจันกบุญคำซึ่งไม่ได้ถอยลงมาในหมู่พวกนั้นด้วยก็ไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ทราบว่าทั้งสามแฝงตัวอยู่ที่ใดจนกระทั่งพักใหญ่เหงื่อโชกราวกระอาบน้ำและกำลังขาอ่อนเปรี้ยแทบจะหมดแรงเดินเลยทีเดียวคณะนายจ้างอเมริกันทั้ง4ผู้หอบจนตัวโยนก็บรรลุถึงปากทางช่องหินตะวันเบื้องหลังที่จรดขอบลงกระไหล่เขายิ่งสาดสีแดงจัดราวกับเป็นสีเลือดดูประหลาดกระพินเราขึ้นมาถึงที่นี่แล้วนะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ยกวิทยุขึ้นพูดหอบหอบขาดเป็นห่วงห่วงอยู่นี่ครับเสียงตอบมาเบาๆไม่ได้แว่วออกมาจากทางวิทยุของใครเครื่องใดทั้งสิ้นแต่เป็นเสียงพูดจากปากของเขาโดยตรงเมื่อหันขวับมาก็เห็นระพินไพรวันโผล่ออกมาจากโขดหินลูกใหญ่รูปหลังเต่าเบื้องหลังของทุกคนพร้อมกับก้าวเข้ามาสมทบทั้งหมดที่เหนื่อยกันจนหน้าซีดเพราะตะเกียกตะกายแข่งกับเวลากันขึ้นมาจ้องเขาเป็นตาเดียวแน่ละเป็นสายตาแห่งคำถามที่ยังไม่อาจเปล่งออกมาเป็นวาจาได้ซึ่งระพินก็เข้าใจได้ดีเมื่อเดินเข้ามาถึงกลางกลุ่มก็บอกเสียงต่ำๆว่าเอาละครับทุกคนขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ดีแล้วครับพักหายใจก่อนสัก 2-3 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะหารือกันอีกทีนึงนั่งพักกันได้ตามสบายครับทั้ง5คนอันประกอบด้วยด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธเชิร์ดวูดอิซาเบลและคริสติน่าเขาอ่อนกันไปหมดพากันสุดกายหวบลงนั่งพักบนก้อนหินซึ่งมีอยู่รอบด้านทั่วไปแล้วเปิดกระติกน้ำออกมากลั้วคอระพินยืนอยู่ในระหว่างการนั่งพักอย่างอ่อนแรงของคนเหล่านั้นเขายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะทอดระยะเวลาให้ฝ่ายนายจ้างบรรเทาความเหนื่อยหอบลงซะก่อนทุกคนบัดนี้และเห็นสีหน้าของจอมมคุเทศเกรียมเป็นมันแลแข็งกระด้างพอๆกับก้อนหินภูเขารอบด้านหมวกเก่าๆของเขาซึ่งตามปกติมักจะเห็นรูปปีกลงมาบัดนี้ถูกเสยให้ไปกองอยู่บนกลุ่มผมหยักศกกลางศีรษะโดยมีสายรัดคางกันปลิวคาดไว้ใต้คางคอนไรเฟิลไว้ในแขนซ้ายส่วนแขนขวายกขึ้นป้ายเช็ดคราบเหงื่อใครบนใบหน้าแล้วจ้องดวงตาคมกริบภายใต้กรอบลึกมองแน่วนิ่งขึ้นไปยังหน้าผาหินสลับซับซ้อนสูงขึ้นไปทั้งสองด้านบางก้อนก็จะเป็นก้อนหินรูปร่างลักษณะสันฐานต่างๆดูแข็งแกร่งด้วยตัวของมันเองและบางแถบก็จะเป็นหินเปราะร่วนซุยโดยเป็นแผ่นซึ่งอัดซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นยื่นโผล่เหลื่อมล้ำเป็นช่อชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปแทบจะหาที่สิ้นสุดมิได้ยิ่งมาประกอบกับแสงตะวันยามชิงพลบเช่นนี้งามสุดจะพรรณนาได้จันกบุญคำอยู่ไหนเนี่ยคิดเอ่ยถามขึ้นบ้างหลังจากทุกคนนั่งพักดื่มน้ำกันอยู่อึดใจใหญ่แทนคำตอบระพินชี้มือไปทางแนวก้อนหินปากทางซีกขวามือเมื่อต่างแงนมองตามก็เห็นลูกศิษย์ก้นกุฏิซ้ายขวาของจอมพรานขึ้นไปนั่งจ๋องเงียบอยู่บนแง่หินตอนหนึ่งห่างขึ้นไปไม่มากนักกำลังมองมาอยู่แล้วกลืนไปกับก้อนหินเหล่านั้นจนสังเกตไม่ได้ห
ากไม่ได้รับการชี้บอกสตาลีเป็นคนแรกที่ยืนขึ้นภายหลังสะกดความเหน็ดเหนื่อยได้แล้วมองไปยังหนทางเดินซึ่งเป็นช่องกว้างที่สุดไม่เกิน10เมตรและบางตอนก็สอบแคบเข้าไปเหลือเพียง 5-6 เมตรระหว่างโขดผาสูงทะมึนนั้นทุกคนจึงค่อยๆทยอยกันขึ้นยืนและหันไปพินิจดูภูมิประเทศนั้นด้วยพร้อมกับไตร่ตรองเพื่อหามูลเหตุในข้อที่ว่าระพินสั่งให้ขบวนกะเหรี่ยงอพยพและลูกหาบทั้งหมดถอยกลับลงไปทำไมแทนที่จะให้เดินผ่านเส้นทางนี้ไปซึ่งก็น่าจะดูว่าเดินกันไปได้อย่างสะดวกสบายที่สุดเพราะเมื่อทางไต่ชันขึ้นมาถึงที่นี่แล้วมันเป็นพื้นราบเสมอกันราวกับใครมาเจาะช่องเขาตัดเป็นเส้นทางเดินไว้ให้แกรนด์แคนยอนว่าสวยงามที่สุดแล้วแต่ที่นี่เฉพาะตรงนี้นะผมว่ามันสวยอัศจรรย์กว่ามากนักสแตนลีย์พูดครึ้มๆเหลือบตามองดูหน้าเขาผู้ซึ่งยังแงนดูสูงขึ้นไปเบื้องหน้าอยู่เช่นนั้นนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินผ่านใช่ไหมระพินครับใช่ครับเขาตอบสั้นๆผมรู้ว่าคุณต้องมีเหตุผลในข้อที่ว่าทำไมคุณถึงหยุดพวกเราไว้กระทันหันมีหนำซ้ำยังให้ขบวนกะเหรี่ยงกับลูกหาบของเราถอยลงไปโดยเร็วที่สุดพรานใหญ่ใช้หลังนิ้วขยี้ปลายจมูกเบาๆอาการของเขาเต็มไปด้วยความอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกแล้วก็เอ่ยขึ้นยิ้มๆอย่างทำให้เป็นอารมณ์ขันว่าในการถูกแนะนำครั้งแรกที่บ้านพักของคุณอัมพลผมพอจะทราบและจำได้อยู่ว่าสุภาพสตรีผมแดงนะเป็นแพทย์และเชี่ยวชาญทางโรคเมืองร้อนโดยเฉพาะส่วนสุภาพสตรีผมทองเป็นนักเคมีฟิสิกส์และเทคนิเชียนโดยตรงเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูแต่ทั้งสองรายนี่แหละรู้สึกว่าจะชำนาญทางธรณีวิทยาด้วยผมจำไม่ได้ซะละว่าเธอผู้นั้นคือใครสาวผมแดงหรือว่าสาวผมทองทำไมเสียงถามขรึมๆดังมาจากคริสติน่าโดยมองไม่เห็นหน้าเขาถ้างั้นก็นึกออกแล้วคุณเองละมั้งคริสที่เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาด้วยนี่คุณฉันไม่เข้าใจว่าคุณเกิดจะมีอารมณ์ขันหรืออารมณ์สนุกอะไรขึ้นมาไม่ทราบในขณะที่พวกเราทั้งหมดยกเว้นแต่คุณคนเดียวกำลังเผชิญกับปัญหาและมีคำถามอยู่ในขณะนี้หล่อนพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำและไม่ยอมพูดไทยกับเขาอีกเลยดูราวกับจะถอดถอนความเป็นกันเองออกจากเขาโดยสิ้นเชิงมีแต่ความเป็นงานเป็นการสงบครึ้มและลึกลงไปกว่านั้นซ่อนความหมองหมางเอาไว้กลางแก่นใจระพินยักไหล่นิดนึงเขาสำเนียกได้และบอกตนเองว่าไม่สนใจพร้อมกันก็พูดต่อมาในน้ำเสียงและการดื่มว่าก็ถ้างั้นคุณลองช่วยพิจารณาดูลักษณะหินของภูเขาทั้งสองด้านอันเป็นหน้าผาบีบขนานเส้นทางเดินที่เรากำลังจะเดินผ่านไปนี่สิว่ามันเป็นหินลักษณะไหนอายุของมันหรืออะไรอื่นๆเท่าที่คุณจะให้รายละเอียดได้อย่าเอาหลักวิชาหรือภาษาทางเทคนิคมาพูดนะเอาว่าอธิบายมาง่ายๆแล้วกันคราวนี้คริสติน่าหันมาจ้องหน้าเขาด้วยสายตาตรงก็มีหินแท้แล้วก็หินเทียมหรือหินปูนปะปนกันอยู่เต็มไปหมดสองฝั่งหน้าผาที่บีบขนานกันอยู่นี่หินแท้ก็คือลักษณะก้อนที่เห็นตั้งเรียงรายอยู่ส่วนหินเทียมก็มีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นโผล่แซมเหมือนใครเอากระเบื้องไปสอดเรียงไว้หินชนิดหลังนี่เป็นหินที่เปราะร่วนแตกหักง่ายเกิดจากคาร์บอนและแร่บางชนิดตลอดจนซากโบราณอัดตัวกันเข้ามาโดยการใช้การเวลาเป็นเครื่องประสานเชื่อม
แต่ยังไม่นานพอที่จะแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันได้นี่เป็นคำอธิบายที่พอจะฟังได้ง่ายที่สุดสำหรับคนธรรมดาทั่วไปอ่ะคราวนี้แหละให้ฉันถามอะไรคุณมั่งนึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบคุณถึงได้มาถามอะไรโง่ๆไร้สาระเอาเวลานี้ระพินหัวเราะกร่อยๆคริสเล่นเขาด้วยวาจาแรงพอสมควรทีเดียวแรงจนเขาเจือนในขณะที่ทุกคนก็มองจับมาที่เขาเขม็งก็เลยเสหันไปทางเบร์บอกยิ้มๆว่าเบร์เสียงคุณน่ะดังกังวานและไพเราะดีผมว่าคุณควรจะเป็นนักร้องมากกว่าจะมาเป็นแพทย์และเดินทางเสี่ยงตายมาในครั้งนี้ไหนคุณลองตะโกนอะไรก็ได้นะตะโกนเข้าไปในช่องผานี่แหละผมอยากจะได้ยินเสียงสะท้อนมันคุณก้องดีพี่ลึกล่ะเบลเป็นคนว่าง่ายตามปกตินิสัยอยู่แล้วทำหน้าเหลือรามองคนโน้นทีคนนี้ทีสตาลีซึ่งรอบคอบและลึกซึ้งที่สุดจับสำรวจอาการของระพินอยู่ทุกขณะแล้วก็ลอบพยักหน้าเหมือนจะให้ทำตามที่เขาบอกคำแรกเบลแหกปากตะโกนเหมือนจะทักทายภูผานั้นออกไปดังลั่นว่าเฮ้เสียงของเบลสะท้อนก้องกังวานกระทบแง่เหลือบหินแล้วดังกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วค่อยๆจางหายห่างไกลออกไปไหนอีกทีสิรพินบอกคราวนี้เบลป้องปากร้องเพลงเต็มแก้วเสียงของหลอน The hill are alive with the sound of music with song they have sung for a thousand yearsกระแสเสียงเพลงนั้นไพเราะจริงๆและมันได้ดังก้องสะเทือนไปทั้งหน้าผาด้วยระบบของเสียงเอ็กโคธรรมชาติราวกับว่าเบนจะร้องเข้าสู่เครื่องขยายเสียงที่มีกำลังส่งสัก 50,000 วัตต์ก็ไม่ปานเพียงแค่กังวานกลับไปกลับมาในประโยคสุดท้ายเหมือนใครมาร้องล้อเลียนอยู่นั่นเองขุนเขาผาทมึนทั้งสองด้านก็มีอาการไหวคลึกมันดังไม่มากนักแต่ทุกคนก็รู้สึกพร้อมกันหมดเพราะพื้นซึ่งกำลังยืนกันอยู่ในขณะนี้มีอาการคล้ายสั่นสะเทือนเล็กน้อยหินจากเบื้องบนตลอดแนวภูผาอันเป็นหินเปราะหักร่วงเป็นฝุ่นกราวลงมาประปรายแลดูขาวมัวเป็นจุดๆทั่วๆไปและสะเก็ดบางส่วนซึ่งไม่โตนักกระเด็นกระดอนลงมาเป็นลำดับจนกระทั่งตกลงมาถึงพื้นเห็นกันทั่วทุกคนซึ่งพากันยืนจังงังตัวแข็งกันอยู่ในขณะนี้เบลคนร้องเพลงเข้าไปในช่องเขานั้นก็อ้าปากค้างใช่แล้วครับเบลขุนเขาได้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วด้วยกังวานเสียงเพลงของคุณและถ้าคุณยังขืนร้องเพลงให้มันฟังเพื่อให้มันร้องตอบมาอีกแล้วก็พวกเราที่จะเดินผ่านเข้าไปก็คงจะถูกขยี้และฝังทั้งเป็นอยู่ในช่องทางนี้นับเป็นพันพันปีเหมือนกับตามเพลงที่คุณร้องนั่นแหละระพินไพรวันพูดคราวนี้แหบลึกปราศจากรอยยิ้มแห่งอารมณ์ขันแล้วดวงตาทั้งคู่หรี่ลงเอาละครับผมจะเรียนให้ทุกคนทราบนะครับช่องทางหรือซอกข้างหน้านี่คือแนวทางที่กระบวนของเราทั้งหมดจะต้องอาศัยเดินผ่านเข้าไปไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกแล้วนอกจากทางนี้ทางเดียวระยะทางที่มันจะผ่านไปในระหว่างหน้าผาอันเต็มไปด้วยหินอันตรายเหล่านี้ไม่ยาวไกลนักก็ราวๆ200เมตรเท่านั้นตามปกติแล้วถ้าเราไม่มีศัตรูมืดที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ทุกขณะจิตมันก็ธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรเลยพวกเราเดินทางผ่านเส้นทางไปได้อย่างสบายหรือต่อให้มีพายุลมกระโชกตลอดจนมีคลื่นเสียงอะไรเข้ามากระทบบ้างเช่นเสียงปืนหรือเสียงฟ้าร้อง
หินเปราะอันมากมายเหล่านั้นก็อาจจะร่วงหล่นหักหลุดออกมาเพียงเล็กน้อยซึ่งจะหลีกหลบกันได้ทันจอมพรานหยุดกระเดือกน้ำลายฝืดๆลงลำคอทุกคนมองเขาเขม็งและเงียบกริบกันไปหมดแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับจุดอันตรายขีดสุดของเรามาถึงแล้วล่ะครับถ้าขืนเคลื่อนขบวนเดินผ่านเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็หินเปราะและหินแท้ที่เห็นฝังอยู่พราวสองฝั่งหน้าผาที่บีบเส้นทางไว้นี่จะถล่มพรูลงมาบดพวกเราทั้งหมดที่หลวมตัวเผลอเดินเข้าไปแหลกละเอียดและถูกฝังเสร็จเรียบร้อยทั้งขบวนไม่ว่าจะมีสักกี่คนใช่ครับขณะนี้มันก็รอเราอยู่แล้วรอที่จะให้ขบวนของเราทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปในซอกของเส้นทางนี้ครับพระเจ้าอเมริกันทั้งสี่อุทานออกมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันหันขวับไปจ้องเส้นทางเดินและหลืบหินสองฝั่งอย่างรวดเร็วทำไมมันถึงจะถล่มร่วงลงมาได้ในขณะที่ขบวนของเราผ่านไปสแตนลีย์ถามแทบจะเป็นอาการสำลักเบิกตากว้างโพลงเห็นก้อนหินรูปกลมใหญ่โดดเดี่ยวที่ตระหง่านเด่นนั่นอยู่ไหมครับโคนตอนล่างของมันนะมันเหลือบางคอดกิ่วนิดเดียวเนื่องจากถูกลมพัดไว้หลายหมื่นปีมาแล้วส่วนตัวก้อนใหญ่ข้างบนของมันอันมีลักษณะเกือบจะกลมนั่นคุณคำนวณน้ำหนักได้ไหมว่ามันควรจะหนักสักเท่าไหร่ระพินชี้ให้นายจ้างของเขาซึ่งหันไปจ้องเป็นตาเดียวมันเป็นก้อนหินขนาดเคืองมหึมากว่าทุกก้อนบนริมหน้าผาแห่งนั้นซีกซ้ายมือเมื่อทุกคนหันหน้าเข้าช่องทางเดินระยะสูงขึ้นไปประมาณ100ถึง150เมตรโดยวัดจากพื้นเบื้องล่างขึ้นไปแต่ถ้าวัดจากปากทางที่จะผ่านเข้าก็มีระยะประมาณ50เมตรจะถึงบริเวณอันตรงกับที่มันตั้งตระหง่านอยู่อย่างน่าหวาดเสียวเพราะโคนกิ่วเต็มทีทำท่าเหมือนจะขาดมิขาดแหล่อันเป็นเรื่องธรรมชาติทำเอาไว้ผมว่าไม่น้อยกว่า150ตันทีเดียวนะก้อนนั้นเชิดวุฒิอุทานออกมาจ้องเขม็งแล้วคว้ากล้องส่องทางไกลขึ้นมาส่องทันทีอาการของเขาเช่นนั้นเองทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนเว้นจากคริสติน่าผู้ยืนจ้องตานิ่งต่างควักกล้องประจำตัวออกมาส่องตรวจพรางอุทานแซดในลำคอจริงด้วยบ๊อบมันเป็นหินก้อนใหญ่มากนะไม่ต่ำกว่า150ตันอย่างวุฒิว่าแหละแล้วโคนก็ถูกพายุพัดกิ่วเหลืออยู่แค่นิดเดียวมันทานน้ำหนักกันไม่ไหวแล้วอ่ะจะขาดร่วงลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้ามันเกิดขาดร่วงตูมลงมาน้ำหนักกระแรงสะเทือนของมันจะทำให้โขดหินใหญ่น้อยรวมทั้งหินเปราะถล่มตามกันลงมาทั้งแถบทีเดียวและช่องทางแคบๆในซอกเขานี่ก็จะถูกบดขยี้ฝังกลบหมดคิดพูดหนักๆในลำคอสแตลีใช้กล้องพิจารณาดูอย่างพินิจใคร่ครวญขีดสุดใช่ถ้าไอหินก้อนนั้นมันเกิดขาดหล่นลงมาเมื่อไหร่มันก็ถล่มก้อนหินบริเวณภายใต้ของมันให้ร่วงตามกันลงมาทั้งแถบแน่นอนไม่เถียงเลยในข้อนี้แต่ระพินน่าจะมีเหตุผลมากกว่านั้นสิที่เขายังไม่ได้บอกเราลองคิดดูหินใหญ่ที่ถูกลมพัดจนกิ่วคอดดูว่าน่าจะขาดตกลงมาก้อนนั้นได้ตั้งอยู่ตรงตำแหน่งนั้นตามธรรมชาติของมันกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วแล้วเพียงไม่กี่นาทีที่กระบวนของเราจะผ่านไปมันจะเกิดอุบัติเหตุหักลงมาเหรอถ้าหากว่ามันอยู่ของมันตามธรรมชาติเช่นนั้นใครบอกได้ว่าจะใช้เวลานานอีกสักเท่าไหร่รอยกิ่วนั้นจึงจะทานน้ำหนักไม่ไหวแล้วหักสะบั้นทำให้มันร่วงลงมานับจากเวลานี้ไปอีกอาจจะเป็นร้อยปีหรือพันปีก็ได้ครับถูกต้องครับสุภาพบุรุษไพรตอบเสียงต่ำลึกถ้าปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติก็ยังคำนวณเวลาไม่ได้ว่าจะอีกสักกี่ร้อย
หรือกี่พันปีมันจึงจะขาดหล่นลงมาแต่ถ้าหาก

คราวนี้ลองมองสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมหมายถึงว่าสูงกว่าระดับที่หินกิ่วก้อนนั้นยืนอยู่เราจะเห็นว่ามีก้อนหินย่อมๆ อยู่อีกก้อนหนึ่งฝังเอ็นมินเมย์อยู่กริมหน้าผาเหนือกว่าหินกิ่วก้อนนั้นขึ้นไปประมาณ20เมตรน้ำหนักของหินก้อนบนผมกล่าวว่าราว10กว่าตันเท่านั้นไม่มากนักแต่ถ้ามันถูกผลักหรือเขี่ยหรือดันอย่างใดอย่างหนึ่งให้หลุดจากที่ของมันมันก็จะร่วงหล่นลงมาและหล่นลงกระทบกับรอยกิ่วของหินน้ำหนัก150ตันนั่นแรงปะทะจากหินก้อนบนแม้จะเป็นหินที่มีก้อนเล็กกว่ามากก็ตามถ้าหล่นลงมากระแทกกับตำแหน่งคอดกิ่วนั่นเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะต้องขาดหลุดออกจากรอยคอดกิ่วนั้นทันที My goodness เสียงเบนหลุดออกมาแผ่วเบาที่สุดส่วนคริสติน่าหลับตาลงชั่วขณะเหมือนจะนึกวาดภาพคิดเป่าลมแก้มโป่งสแตนลีย์ลูบคางสงบนิ่งส่วนเชิดบุตรเอามือตะครุบหลวงพ่อทวดโดยไม่รู้ตัว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

ัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแครกที่170

ยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากรูปกระจับได้แบบงามคู่นั้นแล้วยังไงดีใจหรือว่าเสียใจมันก็บอกไม่ถูกหรอกคุณก็รู้อย่างเดียวเฉพาะว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้ร่วมทางเดียวกับคุณนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ผมพอใจแล้วคุณอยากจะให้ฉันเบลล์แล้วก็ตัวคุณเองได้มีโอกาสขึ้นไปกระพินและให้อาจารย์กระคิดไปกับฝ่ายบุญคำอย่างนั้นเหรออ่ะก็บอกกันตามตรงยังไงล่ะมันก็เป็นความคิดที่เข้าท่าเฉพาะตัวคุณเองนะแต่ไม่เข้าท่าสำหรับฝ่ายฉันนักหรอกนี่คุณรู้ไหมยกเว้นจากคุณแล้วนะในบรรดาพวกฉันสี่คนบุคคลที่จะต้องสงวนชีวิตไว้ก่อนเป็นอันดับแรกคืออาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะถัดมาก็คือคิดถัดมาอีกก็คือเบลผู้เป็นหมอส่วนฉันนะความสำคัญของคณะดูเหมือนจะด้อยที่สุดถึงไม่มีฉันพวกเขาสามคนยังอยู่ก็ยังทำงานได้ผลสำเร็จในกรณีที่เราค้นพบระเบิดนิวเคลียร์ไอ้สิบเมกะตันลูกนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการเสี่ยงทายเลือกเส้นทางเดินของเราออกมาอย่างนี้มันก็เหมาะสมถูกต้องดีแล้วถ้างั้นคุณก็ยอมรับออกมาแล้วสิว่าคุณรู้ว่าการเดินเป็นเป้าล่ออยู่ในเส้นทางด้านล่างนี่มันโอกาสรอดริบหรี่เหลือเกินคริสติน่ายักไหล่นิดนึงมันก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่หรอคุณแล้วก็ไม่มีใครกำหนดสั่งด้วยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าพวกเราได้เสียงทายจับไม้สั้นไม้ยาวกันแล้วคุณรู้ไหมถึงระพินเองเขาก็รู้ว่าพวกที่เดินล่ออยู่ข้างล่างน่ะมันเสี่ยงถึง 95% เขาถึงได้ทำสัญลักษณ์เป็นไม้สั้นไว้ยังไงล่ะคุณผมเพิ่งจะมาแน่ใจเดี๋ยวนี้เองนะว่าในคณะ4คนของพวกคุณคนที่มองเห็นเหตุการณ์ไกลที่สุดและเฉียบขาดที่สุดก็คือคุณนั่นเองคริสเบื้องสูงของฝ่ายคุณนะเลือกคนไม่ผิดหรอกที่คัดเอาคุณมาในครั้งนี้ด้วยเชิดวุฒิกล่าวจากใจจริงปราศจากแววล้อเล่นใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันว่าฝ่ายคุณอาจเลือกคนผิดก็ได้นะที่ส่งเด็กหนุ่มร่าเริงแจ่มใสอนาคตข้างหน้ายังมีอีกไกลนักให้ร่วมเดินทางมากับคณะของเราในครั้งนี้เชิดบุตรขยี้จมูกอย่างหงุดหงิดแต่ก็พยายามระงับไว้หัวเราะนี่คุณทำไมคุณถึงได้ชอบดูผมเป็นเด็กอยู่เสมอนะคริสทั้งที่โดยแท้จริงแล้วผมว่าผมแก่กว่าคุณอย่างน้อยก็สี่ห้าปีอ่ะนี่วูดผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันหรอกผู้ชายน่ะแก่กว่าผู้หญิงสักสี่ห้าปีก็เหมือนกับว่าอ่อนกว่าผู้หญิงสักห้าหกปีคุณต้องยอมรับความจริงในข้อนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังอยู่ที่นิสัยแล้วก็ความประพฤติอีกด้วยคุณบอกว่าคุณ36ปีชีวิตยังไม่เริ่มต้นเลยยังเล่นอะไรอะไรได้เหมือนเด็กฉันน่ะ32ปีแล้วสังขารร่างกายเริ่มเห็นริ้วรอยของความแก่เพราะเมื่อ16ปีน่ะฉันก็สาวพรั่งแล้วยิ่งกว่านั้นถ้าคุณมองลึกลงไปในแววตาของฉันคุณอาจจะมองเห็นแววของความแก่ขนาด50ปีก็ไม่ปานซ้ำถ้าคุณรู้ประวัติแท้จริงของฉันว่าผ่านอะไรต่อมีอะไรมาบ้างโอ้โหฉันว่าคุณจะถอยหลังกรูดเรียกฉันว่านางแม่มดทีเดียวมันเป็นภาพมายาลวงตาเท่านั้นล่ะคุณฉันเห็นกิริยาท่าทีแววตาเจ้าชู้ของคุณแล้วบอกจริงฉันสงสารคุณนี่ไม่ได้ย่อหยันหรือประมาทหรอกนะแต่หล่อนเคลื่อนเข้าไปชิดเขาโอบแขนข้างนึงขึ้นกอดร่างอันเต็มไปด้วยเลือดเนื้อแห่งความหนุ่มของเชิดวุฒิไว้อย่างสนิทสนมร่างสูงตระหง่านงามของหล่อนไล่เลียกกับเขาทีเดียวฉันพูดจากใจจริงนะวุฒิคิดซะว่าฉันเป็นพี่สาวของคุณจะดีกว่านะบุตรชายของท่านนายพลหน้าแดงไม่ใช่เพราะความโกรธแต่ด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะบอกถูกกิริยาแววตาและคำพูดของคริสติน่าเป็นการแสดงกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้เสแสร้งหรือตีลูกบลัฟกันเลยแต่เชิดวุฒิก็ชาติชายแท้เหมือนกันไม่มีวันใช่ละที่เขาจะจำนนหลอนง่ายๆโน่
คุณประมาณการผมต่ำเกินไปในเรื่องนี้ผมไม่ยอมรับคุณเป็นพี่สาวหรอกคริสเรามาเป็นเลิฟเวอร์กันดีกว่าผมไม่ได้เห็นคุณแก่สักนิดคุณน่ะยังสาวยังสวยมากไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะบอกถึงความล่วงวัยอย่างที่คุณพูดถึงแม้แต่นิดเดียวนางสาวอเมริกาปีที่แล้วยังไม่ติดปลายเล็บคุณสาบานผมยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนชาติอะไรสวยอย่างกะปีศาจจำแรงอย่างคุณมาก่อนเลยและที่กล้าอาสาสมัครเสี่ยงมาในครั้งนี้ก็ขอบอกตามตรงอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่เราจะเสี่ยงตายด้วยกันซึ่งยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนี่แหละก็เพราะความสวยของคุณนี่แหละผมถึงได้มาในครั้งนี้นอกเหนือไปจากเหตุผลข้ออื่นๆงั้นเหรอหล่อนอุทานตวัดเสียงสูงสีหน้าประหลาดใจระคนขันขันอ๋อนี่คุณมาก็เพราะฉันอย่างนั้นเหรอใช่คริสติน่าจุปากเบาๆเบิกตาโตยิ่งหน้าสมเพชหนักลงไปอีกพ่อนุ่มไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆคุณคุณติดใจรูปโฉมฉันถึงขนาดนี้เชียวเหรอผมยอมรับอ่ะคริสผมอยากจะรักคุณแต่ยังไม่กล้าเท่านั้นขอดูใจอีกนิดเดียวสมมุติว่าผมเห็นคุณได้ทองแท้กว่านี้อีกสักนิดนึงและสมมุติว่ารอดชีวิตกลับไปได้ผมจะตัดสินใจขอแต่งงานกับคุณทันทีส่วนคุณจะปฏิเสธหรือไม่ปรารถนาผมนั่นก็สุดแล้วแต่ความจริงผมก็ไม่ได้ชอบฝรั่งหรือผู้หญิงต่างชาติหรอกแต่เห็นคุณเข้าผมก็บอกตัวเองว่ารายนี้เห็นจะต้องยกเว้นซะละก็บอกให้คุณเข้าใจซะก่อนผมน่ะไม่สนใจกับอดีตของคุณอะถ้าคุณพร้อมที่จะแต่งงานกับผมแม่ภูเขาน้ำแข็งรูปงามอึ้งไปครู่ดวงตาหรี่ลงชำเลืองแวบขึ้นไปยังหน้าผาที่พักพวกกำลังตายอยู่และเห็นว่ายังไม่ขึ้นไปได้ไกลสักเท่าไหร่อันหมายความว่าคงจะรอกันอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพอสมควรก็ควักบุหรี่ออกมาคาบพร้อมสองตัวเชิดบุตรเป็นคนขีดไลเตอร์ต่อให้ลอนดูติดพร้อมกันตัวหนึ่งถอดจากริมฝีปากสีแดงสดตามธรรมชาติเสียบเข้าไปในริมฝีปากของเขาอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลโดยแท้จริงฉันชอบคุณนะวุฒิและบนความชอบนี่แหละทำให้ฉันต้องบอกคุณด้วยปรารถนาดีว่าเลิกลงความคิดชนิดนี้ซะเถอะอย่างน้อยถ้าไม่เห็นแก่พระเจ้าก็โปรดเห็นแก่ตัวคุณเองนี่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะคริสไหนอธิบายสิชายหนุ่มพูดโดยเร็วจ้องหน้ายังแปลกใจคริสติน่าถอนใจเบาๆฉันก็ไม่รู้จะอธิบายกับคุณยังไงคุณถึงจะเข้าใจได้ฉันหล่อนมีอาการอัดอั้นสายหน้าอยู่ไปมาฉันมีอันตรายสำหรับผู้ชายทุกคนอันตรายอย่างที่คุณคาดไปไม่ถึงและไม่มีวันที่จะเข้าใจด้วยแล้วฉันก็ไม่ต้องการให้คุณได้รับอันตรายชนิดนั้นเชื่อฉันเถอะบุตรฉันหวังดีต่อคุณจริงๆกล่าวจบหล่อนจับไหล่ทั้งสองข้างของเขาให้หันมาเผชิญหน้าตรงด้วยข้อลำที่แข็งแรงมั่นคงผิดหญิงสาวทั่วๆไปแล้วยื่นริมฝีปากไปจูบที่แก้มเขาเบาๆครั้งหนึ่งเป็นสัมผัสที่ปราณีมากกว่าอย่างอื่นกล่าวต่อมาว่าบุตรคุณจะรักใครแต่งงานกับใครก็ได้ที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นสุขแต่ต้องไม่ใช่ฉันแน่นอนยังไม่สายหรอกคุณรีบถอนความคิดความตั้งใจชนิดนี้ของคุณซะคุณเองก็พูดออกมาแล้วว่าฉันน่ะลึกลับและฉันก็ลึกลับจริงๆอาจจะลึกลับซะยิ่งกว่าไอ้ผีดิบมันไรหรือเวทมนต์กาลีของมันที่พวกเรากำลังไต่ขึ้นไปเผชิญกับมันในขณะนี้ก็ได้อย่าคิดว่าฉันพูดเล่นหรือพูดด้วยจริตมารยาอะไรเพื่อจะเล่นตัวหรือเรียกร้องความสนใจใดๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่าคิดอีกด้วยว่าฉันรักใครหรือมุ่งหมายที่จะแต่งงานกับใครไว้ก่อนแล้วไม่มีหรอก
ฉันก็คงเป็นฉันอยู่อย่างนี้แหละตลอดไปจนกว่าแน่ละจนกว่าวาระสุดท้ายจะมาถึงซึ่งสวรรค์หรือนรกเท่านั้นที่จะรู้บางทีมันก็อาจเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็ได้คุณคริสคุณไม่เคยรักใครเลยเหรอเชิดวุฒิถามอย่างไร้เดียงสาที่สุดไลล่าอามิเตตในคราบของคริสติน่ากรูบินหัวเราะฮึ่ฉันรักใครทีไรคนนั้นเดือดร้อนทุกทีเพราะฉะนั้นฉันจึงพยายามที่จะไม่รักใครแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มีใครมารักฉันด้วยทำไมอ่ะคุณมันจะต้องมีเหตุผลดิแล้วผมก็ต้องการฟังเหตุผลนั่นด้วยเหตุผลน่ะมีแต่บอกแล้วไงต้องอธิบายกันยาวแล้วก็คิดว่าจะไม่อธิบายด้วยเอาละเส้นทางที่เราจะเดินเข้าไปด้วยกันนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นเส้นทางตายเชิดวุฒิบุ้ยปากไปยังหนทางเดินนั้นแต่มันก็ยังไม่แน่นะเราอาจรอดได้และถ้าเรารอดขออะไรสักอย่างได้ไหมอะไรคุณจะไม่ขอให้คุณรักผมหรือว่าพันธะสัญญาทางใจอะไรกันหรอกนั่นเอาไว้ว่ากันต่อไปถึงอนาคตข้างหน้าถ้ายังมีอยู่ขอเพียงแค่โอ้ you meanYes, I want to have you. Even only one time. I mean what I said. I'm dying to have you. คริสติน่าแย้มริมฝีปากจนเห็นไรฟันเป็นระเบียบเขาดูไม่ออกว่าเป็นการยิ้มหรือแยกเขี้ยวแต่โดยแท้จริงหล่อนก็มีเขี้ยวเสน่ห์อยู่ด้วยข้างนึงทางด้านขวาเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองเพราะตามปกติคริสติน่าไม่เคยยิ้มกว้างถึงขนาดนี้มาก่อนวุฒิคุณเคยได้ยินประโยคนี้บ้างไหม Fuck me and die painful นายทหารหนุ่มชะงักกึกจ้องตาหล่อนประสานตานั้นไม่หลุดเขาสยิวว่าไปถึงไขสันหลังและท้องน้อยผมไม่แน่ใจว่าหูผมฝาดไปหรือเปล่านะคริส Love me and die peacefully คุณว่างั้นเหรอ No ฉันพูดว่า Fuck me and die painfully ได้ยินชัดเจนไหมนี่คุณเจตนาจะพูดกับผมแบบนี้เหรอเมื่อไรก็เมื่อไรล่ะที่คุณต้องการฉันธรรมโมสังโฆเชิดวุฒิอุทานเอานิ้วแคะหูตัวเองอยู่ยิกยิกแล้วยื่นมือออกไปให้ทันทีตกลงคริสผมพร้อมที่จะได้ยินเสียงกระซิบของคุณแบบนี้เมื่อถึงเวลานั้นคริสติน่าจับมือเขาบีบและเขย่าแรงๆตกลงความจริงทั้งบุญคำและจันทร์ก็ยืนรวมกลุ่มมองดูคณะที่กำลังไต่หน้าผาขึ้นไปอยู่ใกล้ๆทั้งสองนั่นเองแต่ไม่รู้เรื่องว่านายทหารกับแหม่มผมทองกระซิบพูดอะไรกันซุบซิบซุบซิบแผ่วเบาเพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลย

0: ณบัดนี้บนหน้าผาตามแง่โขดหินที่สูงชะเงื้อมลิบลิ่วขึ้นไปสี่คนอันประกอบด้วยระพินสแตลีย์คีตและอิซาเบลขึ้นไปปรากฏร่างเกาะยืนอยู่บนก้อนหินสีดำสนิทตำแหน่งนัดหมายแล้วโดยแยกกันอยู่เป็นจุดๆไม่ห่างไกลกันนักแต่ละคนกำลังชะเง้อเมียงมองค้นหาอะไรเบื้องบนขึ้นไปไรเฟิลปลดออกจากไหล่ถืออยู่ในมือพร้อมจอมพรานนั้นไต่สูงขึ้นไปกว่าอีก3คนประมาณ 3-4 ช่วงตัวเลาะเลี้ยงตัวไปตามแนวไหล่หินที่ยื่นเป็นแท่นออกมาแล้วเขาก็เบิกมือขึ้นลงช้าๆเป็นสัญญาณลงมาอย่างพวกที่ยืนแงนมองข้างล่างบัดนั้นเสียงวิทยุที่ติดเข็มขัดของคริสติน่าก็ปรากฏเสียงเร่งร้อนห้าวต่ำของหัวหน้าคณะดังสั่งการออกมาว่าคริสโอเคมูฟเบื้องบนที่ขณะนี้มองเห็นขนาดตัวของแต่ละคนยาวแค่คืบเหมือนตุ๊กตาตามซอกหลืบหินสูงเบื้องล่างก็เริ่มเคลื่อนที่ตามคำสั่งทันทีโดยคริสติน่าบอกกระบุญคำว่าไปได้เวลาแล้วบุญคำจันสองสมุนซ้ายขวาของระพินออกเดินนำหน้าไปทันทีโดยเรียงสองแถวหน้ากระดานคู่กันตาเท่าหันมาสั่งแมมคริสกระเชิดบุตรให้เดินลักษณะเรียงสองเช่นกันแล้วก็ให้ติดหลังแกกระจันไปชนิดห่างกันแค่เอื้อมมือถึง
1: ไม่ต้องไปเงยดูข้างบนอีกแล้วนะนายทหาร
0: ตาพรานเท่าบอกเบาๆในขณะที่ปากก็เริ่มบดเอื้องใบกระท่อมอยู่หยับหยับ
1: เดินตามหลังบุญคำกระจันมาแล้วคอยดูบุญคำกระจันให้ดีหูก็คอยฟังเสียงไว้ด้วยถ้าข้างบนมันเริ่มมีเสียงครึกครึกครืนครืนหรือเสียงปืนลั่นตูมขึ้นเมื่อไรบุญคำกระจันมุดเขารู้ไหนนายทหารกับนายแหม่มกระโจนตามก็ไปรู้นั่นทันทีนะอย่าแยกไปทางอื่นหมายตาคอยจังหวะไว้ดีก็แล้วกันมันจะอยู่ทางซีกซ้ายมือ
0: คริสติน่าไม่กล่าวเช่นไรเพียงแต่เอื้อมมือไปตบไหล่อันบอบบางแต่แข็งแกร่งของตาพรานเท่าส่วนเชิดวุฒิกำลังอยู่ในอารมณ์คะนองบอกมาว่า
1: ดูรู้ไว้แม่นะลุงคำแล้วก็อย่าพานมุดเขารู้ผิดเป็นงั้นขาดชะนะ
0: บุญคำหัวเราะเอิกเอิกดังลั่นแกไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเสียงระมัดระวังอะไรอยู่แล้วพูดดังๆตามสันดานหยาบโลนก็ได
1: ้รับรองสินะนายทหารบุญคำไม่ผิดรู้หรอกสำคัญนายทหารอย่ามุดเขารู้ผิดก็แล้วกันบุญคำไม่ค่อยจะไว้ใจเลยพระพาดิ
0: เชิดบุตรหัวรอกก้ากออกมาจากความขันที่แท้จริงเพราะไหวทันว่าตาเท่าเจ้าเล่ห์พูดกระทบมาถึงเขาเนื่องจากเคยเล่าอะไรให้ฟังไว้ก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องเบลในราตรีพิลึกกึกกือคืน
1: ก็ถึงว่าสินะไอ้ฉันมันก็คนผลีผลามมุดเข้าผิดรู้เสมอไม่ไหวจริงๆเออแต่รับรองคราวนี้ไม่ผิดแน่ลุง
0: แล้วเชิดบุตรก็ลืมซะอย่างสนิทว่ารพินสั่งความครั้งสุดท้ายไว้ว่ายังไงจอมพรานอุตส่าห์เตือนเขาให้พร่ำสวดอาราธนาหลวงพ่อทวดไปตลอดระยะเวลาแห่งการเดินเข้าไปในเส้นทางสายมรณะนี้แต่เชิดวุฒิกลับดันร้องเพลงออกมาด้วยอารมณ์คันคันระคนสยิวคริสเดินอยู่ทางขวามือของเขาแล้วเขาก็เดินจูงมือหล่อนไว้นั่นปากก็ตะเบงแหกร้องเพลงออกมาใช้ทำนองของเพลง Love Me Tender แต่แปลงเนื้อซะโดยขึ้นต้นจากประโยคของคริสนั่นเองที่ฟังแล้วเสียวสะว่านคว้านลงไปถึงต่อมบาโทลินของฝ่ายหญิงคริสติน่าหน้าแดงก่ำเป็นตำลึงสุกอ้าปากค้างหันขวับมองดูเขาเชิดพุทธยักคิ้วให้ใช้นิ้วมือสะกิดเบาๆใจกลางฝ่ามือหล่อนแล้วก็ร้องกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นเสียงก็แสบซวงไม่ใช่เล่นชนิดที่เอลวิสเพรสลีย์ถ้าฟื้นขึ้นมาได้ก็คงจะเปิดแนบลงไปไม่ทันเพราะเนื้อร้องอันแสนจะแสบสันนั้น
1: ยู
0: คริสติน่าร้องแหลมเสียวสะท้อนแปลบจากไขสันหลังไปจนถึงปากมดลูกเพราะเนื้อเพลงของพ่อหนุ่มไทยที่ควงแขนเดินสีคลอกันอยู
1: ่ Son of a bitch What's that damn verse you push into that song Oh bastard
0: คริสเต้นเราเอตโรลันเป็นครั้งแรกที่เชิดบุตรสามารถทำให้ภูเขาน้ำแข็งละลายได้

เบื้องล่างจะเกิดเสียงโวยวายเจี๊ยวเจ้าเช่นไรเบื้องบนในขณะนี้ไม่อาจได้ยินถนัดหรือจับใจความได้เพราะระดับสูงขึ้นไปมากและวิทยุทุกเครื่องที่ติดตัวระพินสแตนลีย์คีตหรือเบลในขณะนี้ก็รีวอลลุ่มไว้เบาที่สุดคงได้ยินแต่เสียงแหลมแหลมเอตโรของคริสติน่าที่ดังวาบจับสับไม่ถนัดสะท้อนก้องขึ้นมาเท่านั้นและจากความสั่นสะเทือนแห่งคลื่นเสียงชนิดนั้นได้สร้างความไหวตัวแก่กลุ่มโขดหินเปราะให้มีอาการขยับขยื่นร่วงกราวเป็นฝุ่นอยู่เป็นจุดๆพราวๆอยู่ทั่วไปอีกครั้งเหมือนกับเมื่อคราวที่เบลแกล้งร้องเพลงก้องขึ้นทดสอบคลื่นของความสั่นสะเทือนฝ่ายข้างบนไม่เข้าใจอะไรมากไปกว่าพวกสี่คนที่เดินผ่านไปในช่องเขาข้างล่างแซงทำเสียงเอะอะให้เกิดขึ้นในขณะที่เดินกันไปเพื่อเป็นเป้าล่อตามแผนซึ่งกำหนดนัดแนะกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วระหว่างที่ขุนเขาหน้าผาเริ่มขยับไหวด้วยอำนาจของคลื่นเสียงและมีบางส่วนหักร่วงเบาบางอยู่ทั่วไปนั้นระพินไพรวันผู้ไต่ด้อมด้อมมองๆอยู่สูงขึ้นไปกว่าทุกคนในกลุ่มก็หยุดชะงักกำบังอยู่หลังแง่หินชะโงกก้อนหนึ่งโบกมือเป็นสัญญาณให้คณะนายจ้างของเขาซึ่งต่างไต่คืบขึ้นไปเบื้องหลังโดยแยกกันออกไปคนละจุดตามตำแหน่งหินต่างๆเว้นระยะห่างกันประมาณไม่น้อยกว่า10เมตรต่อ1คนให้พยายามเลี่ยงไปทางด้านซ้ายมือของภูผาให้มากที่สุดและพยายามหลบให้พ้นจากตำแหน่งเบื้องบนอันเป็นหินเปราะซึ่งจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าลักษณะของมันเป็นหินแผ่นซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นเพื่อว่าถ้าเกิดเหตุวิกฤตขึ้นตามที่คาดหมายไว้ก็จะได้พ้นจากการกลิ้งหล่นทับร่างกายพร้อมกันก็ชี้มือไปยังตำแหน่งโขดหินก้อนสำคัญตีบ่ายบอกให้รู้ว่าขอให้ทุกคนพยายามสังเกตไปยังตำแหน่งใกล้เคียงนั้นเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดและให้ลงมือยิงได้ทันทีถ้ามองเห็นอะไรผิดปกติทั้ง3คนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเขาลงไปยังมุมต่างๆชูมือขึ้นสูงแล้วโบกมือเป็นสัญญาณว่าเข้าใจในความหมายสั่งการของเขาระพินหันกลับมามองสแตนลีย์คีตและอิซาเบลอีกครั้งเห็นยึดตัวอยู่ตามแง่หินตำแหน่งต่างๆกระจายแยกกันออกไปอย่างคนฉลาดโดยไม่รวมกลุ่มกันเป็นกระจุกผลดีก็คือถ้าใครเคราะห์ร้ายก็จะเผชิญกับเคราะห์นั้นตามลำพังโดยไม่ดึงเอาคนที่อยู่ใกล้ให้ร่วมเคราะห์ไปพร้อมๆกันด้วยแต่ผลเสียถ้าจะดูในอีกแง่นึงก็คือในภาวะนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนอยู่ในภาวะชนิดที่เรียกว่าตัวใครตัวมันทุกคนจะต้องหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเองโดยอิสระสตาลีโบกสะบัดมือไปเบื้องหน้าเชิงเตือนให้เขาคืบคลานไต่เข้าหาเป้าหมายโดยเร็วในขณะที่ตนก็กระชับไรเฟิลพร้อมไว้ในมือตลอดเวลานอกจากสัญญาณมือแล้วทั้ง4คนไม่ใช้วิทยุเลยเครื่องเปิดและร้อยเข็มขัดไว้ก็จริงแต่รีวอลลุ่มเบาสุดเสียงเอะอะโวยวายจะดังขึ้นมาจากช่องทางเดินเบื้องล่างได้แต่พวกที่กำลังไต่ขึ้นไปในขณะนี้จะไม่ทำเสียงกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นจอมพรานสะพายไรเฟิลอีกครั้งเมื่อจำเป็นจะต้องกระโจนขึ้นเกาะแง่หินเหนือศีรษะของเขาและเหนี่ยวกายโหนขึ้นไปอย่างนักกายกรรมออกกำลังข้อมือแขนและขาอย่างเต็มที่จนกระทั่งนำตัวขึ้นไปเกาะอยู่บนชะง่อนก้อนนั้นได้เยื้องจากหินก้อนใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า150ตันที่ตั้งเด่นอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวนั้นโดยต่ำทะแยงมุมไปทางด้านซ้ายของก้อนหินห่างแค่ไม่เกิน30เมตรเท่านั้นไม่ทันที่เขาจะทรงตัวขึ้นมาได้ถนัดนอกจากยังอยู่ในท่าหมอบคุกเข่าแล้วกำลังจะปลดไรเฟิลออกจากไหล่อีกครั้งเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นสตาลีมากกว่าคิดตะโกนออกมาสนั่นว่าลุกเอ้าขาดเสียงนั้นกำปนาตของกระสุนไรเฟิลจุด .358 ก็ระเบิดตุ้มสะเทือนตับไตไส้พุงมันดังยิ่งกว่าทุกครั้งเมื่อยิงขึ้นบนหน้าผาแห่งนี้ก็คงสไตลีนั่นแหละ
ที่ระเบิดกระสุนขึ้นเป็นนัดแรกต่อเป้าหมายอะไรสักอย่างซึ่งในมุมของระพินขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรกังวานเสียงของไรเฟิลนั้นกระหึ่มเหมือนฟ้าร้องกลบเสียงอื่นใดหมดสิ้นและบริเวณหน้าผาส่วนอื่นๆจะมีปฏิกิริยาอย่างใดเขาไม่อาจทราบได้ในขณะนี้รู้สึกแต่เพียงว่าคลื่นเสียงและลมจากอำนาจหัวกระสุนซึ่งพุ่งแหวกอากาศผ่านไม่ห่างศีรษะเขาขึ้นไปสักเท่าใดพัดกระโชกไอร้อนวูบผ่านตัวทิศทางของมันพุ่งไปยังตำแหน่งหินชะโงกด้านบนแล้วตูมที่สองก็ลั่นตามมาติดเป็นเสียงจากมุมของคะแนนคิดแทรกซ้อนขึ้นมาชนิดที่กังวานของนัดแรกยังไม่ทันจะสิ้นแล้วก็ติดตามมาด้วยเสียงรัวกราวในระบบทูออโต้จาก M16ซึ่งไม่มีของใครในยามนี้นอกจากอิซาเบลหูแทบแตกระพินเงยพรวดไปยังตำแหน่งเป้าหมายด้วยดวงตาเบิกแทบถลนของเขาภาพที่คิดฝันไว้ล่วงหน้าว่ามันควรจะเป็นเพียงระแวงสังหรณ์ร้ายประการเดียวก็ปรากฏผลสมจริงขึ้นแล้วชะง่อนหินที่โผล่ล้ำอยู่เหนือหินคอดก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนขยับตัวไหวอยู่โยกเยกฝุ่นและเศษหินเล็กๆอันเป็นบริเวณโคนฐานข้างเคียงของมันถล่มร่วงพลูกันลงมาก่อนอาการของมันมองเห็นชัดว่าถูกพลังมหาศาลกำลังแซะงัดหรือพยายามผลักดันอยู่อย่างสุดฤทธิ์โดยมุมของเขามองเห็นด้วยตาว่าหินก้อนนั้นกำลังทำท่าจะหลุดมิหลุดแลแต่เขาก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรที่มันเป็นตัวการดันอยู่เบื้องหลังก้อนหินนั้นได้สไตลีคิดและอิซาเบลที่อยู่ต่ำลงไปกว่าเขาคนละมุมเท่านั้นคงจะต้องมองเห็นเพราะแวบเดียวที่หันกลับลงไปเขาเห็นทั้งสามที่เรียงรายกันอยู่คนละมุมกำลังประทับปืนขึ้นซัดกันหูดับตับไหม้สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดปาก็คงร้องตะโกนบอกอะไรกันแต่มันหาประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเนื่องจากศัพท์สำเนียงต่างๆที่กึกก้องกวักกลบเสียหมด

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เมื่อพูดถึงร้านอาหารขวัญใจประชาชนย่าน7ยอดที่ถูกพูดถึงในยุคที่ค่าครองชีพสูงจากปัจจัยต่างๆทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าขนส่งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางร้านข้าวควาย7ยอดเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาประชาชนและผู้ใช้แรงงานพี่แอนเจ้าของร้านข้าวควาย7ยอดกล่าวว่า
2: ส่วนมากที่ไม่ควรพลาดที่ขายดีที่สุดก็กะเพราหมูกะเพราเนื้อชูชีไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็พวกพริกแกงหมูอย่างเงี้ยค่ะขายดีที่สุดแล้วก็สุกี้ทางร้านขายดีมากค่ะเริ่มต้นถ้าเป็นข้าวกะเพราหมูสับก็40ถ้าเป็นเนื้อ50อย่างเงี้ยค่ะขาย 11:00 น. ถึง 4:00 น. ค่ะก็ถามว่าดีมั้ยก็ดีค่ะเพราะว่าอาศัยว่าขายถูกค่ะไม่แพงมากออกปานกลางเนาะคืออยู่ได้เขาก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะไงก็ฝากร้านข้าวควาย7ยอดหน่อยนะคะเบอร์โทร0910697788ค่ะตั้งอยู่หน้าสนามหญ้าเทียม7ยอดแต่ก่อนชื่นตั้งนี้เนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนสนามไปแล้วเชิญชวนพี่น้องมามีไทยช่วยไทยได้นะคะอุดหนุนได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความผันผวนแต่มีร้านค้าร้านอาหารที่เป็นตัวเลือกสำหรับเมนูอาหารที่ราคาเริ่มต้น40บาทและยังยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาในระยะนี้ขณะเดียวกันทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อีกด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรดน้ำสัง
10: วันนี้คุณพ่อคุณแม่พี่เก่งบอกลูกๆว่าจะไปงานแต่งงานมีพิธีรดน้ำสังคู่บ่าวสาวตอน5โมงเย็น
11: รดน้ำสังทำยังไงเอาน้ำมารดหอยสังเหรอ
10: รดน้ำสังก็คือใส่น้ำมนต์ลงในหอยสังแล้วเทน้ำมนต์รดที่ศีรษะหรือที่มือคู่บ่าวสาวที่บ้านเราก็มีสังพี่เก่งเคยเอาใส่น้ำแล้วเอามาเทเล่น
11: เวลาพี่เก่งเทน้ำในหอยสังเล่นเรียกว่ารดน้ำสังไหม
10: ไม่เรียกจ้าการใช้น้ำมนต์ที่ออกมาจากสังรดให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีแต่งงานเรียกว่ารดน้ำสัง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากวันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิดเผยว่าเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่7 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์ 022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนอย่าทำให้นักเรียนอับอาย
13: อ้าวนักเรียนทุกคนมาดูเพื่อนเธอนะเนี่ยเห็นไหมนางสาว A เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยแต่งกายก็ไม่ถูกระเบียบอ่ะทำสีผมอีกต่างหากเป็นคนไทยอยู่ดีๆเนี่ยแต่อยากมีผมทองแบบฝรั่งดูสิทำไม
14: ครูคะพอแล้วค่ะหนูอายเพื่อนค่ะ
13: แม่รู้จักอายด้วยเหรอฮะเวลาทำสีนะไม่อายนะเวลาบอกให้เพื่อนดูเนี่ยอายทำไมฮะ
15: ใจเย็นๆนะคะคุณครูการลงโทษเด็กโดยประจานเด็กต่อหน้าคนอื่นถ้าทำเกินความเหมาะสมการลงโทษดังกล่าวถือเป็นการทำให้เด็กได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญจะมีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินนะคะ
13: เอาละแก้ไขตัวเองนะและครูก็จะไม่ดุเธออย่างนี้อีกแล้วทุกคนเข้าห้องเรียนได้แล้วครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเครื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กม
1: โอ้โหดูสิมีคนนั่งเล่นเกมกันเต็มร้านเลยค่ะ
2: ไว้ตอนเย็นพี่พศพาพวกเรามาเล่นเกมที่นี่นะครับ
0: ได้สิจ๊ะ
1: เอชื่อร้านเขาเขียนเกมสุดโปรดดูสิคำว่าเกมมีสอเสือการันด้วยล่ะ
0: คำว่าเกมที่หมายถึงกีฬาและการเล่นทั่วๆไปต้องเขียนสระเอกอไก่มอม้าจึงจะถูกต้องจ้ะ
1: แล้วทำไมถึงไม่มีสอเสือการันล่ะคะคำนี้ในภาษาอังกฤษเขียนมีตัว S ด้วยไม่ใช่หรอ
0: ในภาษาไทยใช้เป็นสองคำคำว่าเกมไม่มีสอเสือการันหมายถึงกีฬาและการเล่นทั่วๆไปเช่นเกมกีฬาเกมคอมพิวเตอร์ถ้ามีสอเสือการันเป็นชื่อเฉพาะของการแข่งขันกีฬาหลายๆชนิดเช่นโอลิมปิกเกมซีเกมจ้ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครพนมพ้นวิกฤตน้ำท่วมสถานีไฟฟ้าแรงสูงเร่งสูบน้ำคาดหมดใน2ชั่วโมงปิดถนนต่อถึง10สิงหาคมนี้นายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยป้องกันจังหวัดนครพนมผู้จัดการสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและพ้นจุดวิกฤตแล้วโดยเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่มีกำลังการระบายน้ำประมาณ 1,500 ลิตรต่อนาทีคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้หมดภายในประมาณ2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางเจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวไปจนถึงวันที่10สิงหาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและตรวจสอบพบว่าเส้นทางมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสัญจรทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพอากาศและปริมาณฝนในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำและจะพิจารณาเส้นทางอีกครั้งหนึ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มหาภัยโทรศัพท์เบิ้มอ๋อฮัลโหลสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
12: ครับ
13: ขณะนี้ทางเราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของคุณมีส่วนพัวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะและกำลังจะถูกอายัดในไม่ช้านี้ค่ะรบกวนคุณโอนเงินเข้าบัญชีที่ดิฉันจะบอกเพื่อยืนยันตัวตนและปลดรายการอายัดนะคะต้องรีบดำเนินการภายในวันนี
12: ้
13: ไม่งั้นจะถูกอายัดบัญชีนะคะ
12: อย่าเยอะอะไรอ่ะลุงไม่เคยยุ่งลุงเป็นคนดีหาเช้ากินค่ำเนี่ยลุงมีหลานต้องเลี้ยงอีกตั้งหนึ่งคนแน่ลุงว่าหนูอ่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะ
13: ไม่เข้าใจผิดหรอกค่ะคุณลุงถ้าคุณลุงไม่ยอมทำรายการตามที่ดิฉันบอกทางเราก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
12: ฮะตกลงครับแล้วจะให้ผมทำยังไงครับ
14: ช้าก่อนนะคะเพราะภัยสังคมที่มาในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะหากมีคนโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันทางการเงินให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะสถาบันทางการเงินและหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวและไม่มีนโยบายแจ้งให้ลูกค้าหรือประชาชนโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์นะคะฉะนั้นหากท่านไม่แน่ใจควรติดต่อหรือสอบถามไปยังสถาบันทางการเงินหรือหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างจะดีกว่าอย่าเพิ่งทำตามที่เขาบอกนะคะหรือไปแจ้งความกับตำรวจก็ได้ค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือขณะที่ปภ.เชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่8ลงวันที่9สิงหาคม2569เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำฝนน้ำท่าและน้ำในอ่างเก็บน้ำประจำวันที่9สิงหาคม2569สถานการณ์ปกติไม่มีสาธารณภัยในพื้นที่โดยปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงยังอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานี P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายระดับน้ำอยู่ที่1เมตร83เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร17เซนติเมตรและสถานี P1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำ2เมตร12เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรขณะที่ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 72.53% ของความจุทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรู้หนูรังหนู
10: สีสวัสดิ์ดูสิหน้าโมโหจริงๆเลยฉันวิ่งไล่เจ้าหนูตัวนั้นมาเกือบจะทันอยู่แล้วมันวิ่งปรู๊ดลงรูไปเลย
11: รูหนูมันเล็กนะสิคนถึงเปรียบห้องเล็กๆว่าเล็กยังกับรูหนูเมื่อวันก่อนคุณแม่พี่เก่งเล่าให้คุณพ่อพี่เก่งฟังว่าเพื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองต้องเช่าห้องเล็กๆอยู่เล็กยังกับรูหนูข้าวของมีมากล้นห้องห้องก็เลยรกยังกับรังหนูไม่น่าอยู่เลย
10: อะไรนะเล็กยังกับรูหนูรกยังกับรังหนูรูหนูกับรังหนูเหมือนกันไหมล่ะ
11: ไม่เหมือนกันหรอกรังหนูคือที่อยู่ของหนูใช้เปรียบเทียบแสดงความรกไม่เป็นระเบียบรูหนูคือที่อยู่ของหนูใช้เปรียบเทียบแสดงที่ที่เล็ก
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: พอขับขี่ไปได้ไหมนี่ก็คือพวกเรายืนเดินนั่งนอนไปได้เนี่ยเขาเรียกก็ขับขี่ไปได้อันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้พ้นทุกข์แล้วถามกันให้เหมือนพวกเราถามกันสุขสบายดีไหมพระอริยเจ้าท่านถามคนละอย่างกันถามเป็นธรรมะเราเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรไปเสียร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องยนต์มันต้องซ่อมเห็นหมดรถมันเป็นเหล็กอีกที่ด้วยเป็นของที่แข็งมันยังไปซ่อมมันร่างกายของคนเราไม่ใช่เป็นเหล็กคนนะมันก็ต้องซ่อมรักษาดูแลประคบประงมอยู่นี่นะทุกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจว่ามุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรคตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญจริงศึกษาจริงๆก็จะให้รู้กันหน้าเนี่ยผู้ใดรู้ก่อนคนนั้นก็ไปก่อนนะไม่ว่าพระว่าโยมล่ะถ้าโยมรู้ก่อนพระโยมก็ต้องเห็นธรรมก่อนพระถ้าพระรู้ก่อนพระก็เห็นธรรมก่อนเห็นทางที่จะพ้นทุกข์ก่อนก็เลยจับเส้นทางเหยียบเส้นทางถูกจะไปถึงบ้านในเมืองในประเทศไหนที่เราจะไปถ้าเหยียบเส้นทางถูกเดินทางถูกมันก็ถึงเมืองนั้นได้ถ้าเราเดินทางผิดนะเหยียบเส้นทางผิดแล้วก็ไปผิดตลอดนั่นถ้าปล่อยให้เขาที่เขาหลงงมงายกันวุ่นวายอยู่ในโลกเนี่ยปล่อยให้เขาไว้เถอะเป็นเรื่องของเขาเขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอย่างพวกเราให้รู้จักถูกจักผิดไม่รู้คิดอ่านในทางที่ถูกต้องชีวิตของคนเรามันมีขันธ์5เนี่ยเราประคบประงมดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้เพื่อจะเอาไว้ดูให้เข้าใจจริงๆจึงจะวางได้มันจะได้เห็นเป็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจของบุคคลผู้ใดจริงๆเลยนั้นกับบ้านมันพังมันเพร่ร่างกายก็เหมือนกัน จิตใจนี่มันปรารถนาอยากให้สมหวังมันไม่ได้สมหวังมันผิดหวังมันจะยอมไหมใจมันจะยอมเบื่อหน่ายไหมมันจะยอมวางไหมเมื่อไหร่มันรู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนมันจึงจะวางได้พันธุ์ว่าถึงว่ารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมั่นใจด้วยตนเองมันก็จะเข้าใจเองเหตุฉะนั้นการบรรยายเรื่องขันธ์ห้ามาที่ต้นจนมาสารนี้ก็ขอให้ทุกคนอันน้อมนำไปพินิจพิจารณาโอภานิโคน้อมความพิจารณาที่ตนเองด้วยสติปัญญาผู้มีความเฉลียวฉลาดในจิตของเรานี่มีความสามารถมีสติปัญญาผู้ที่รักษานี่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดก็จงค่อยคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามกำลังความสามารถของสติปัญญาแต่ละบุคคลด้วยกันเราขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องพาราเวปัญจักขันธาขันธ์ 5เป็นภาระหนักไม่เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจให้อยู่ในความสงบ
13: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
14: ทั้งพระทั้งโยมจึงบอกการกระทำใดๆถ้าเป็นไปด้วยการต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ว่าจะที่บ้านที่วัดที่ทำงานการปฏิบัตินั้นก็ง่ายก็สะดวกก็สบายหากการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยการต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอก็ลำบากยากที่จะดียากที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสคุณธรรมที่กล่าวว่าทำให้บุคคลสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยายามจิตตะการเอาใจใส่วิมังสาการหมั่นทำความเข้าใจในปัญหานั้นๆในสิ่งที่เราตั้งใจถึงจะได้ชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเน้นในเรื่องของใจว่าสำเร็จอยู่ที่ใจว่าไม่สำเร็จก็อยู่ที่ใจเมื่อใจนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับรู้รับผิดชอบเอาใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องความสำเร็จก็เกิดขึ้นความสำเร็จก็มีได้ความสำเร็จก็เกิดได้เป็นความก้าวหน้าเป็นความสำเร็จของทุกผู้ทุกคนหากมีจิตใจที่ใฝ่ต่อศีลต่อธรรมใฝ่ต่อความจริงที่มีอยู่ทุกสิ่งอย่างก็จะสำเร็จบุคคลที่ไปโทษโน่นโทษนี่โทษไปหมดไม่มีเรื่องที่ไม่โทษก็เพราะบุคคลนั้นไม่เข้าใจในตัวเองเมื่อไม่เข้าใจในตัวเองแล้วก็ไปโทษเรื่องอื่นโทษเรื่องที่ไกลจากตัวเองออกไปโทษเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไปกล่าวโทษไปเพ่งโทษไปจับผิดบุคคลอื่นจนกลายเป็นเรื่องหาความจริงใส่ใจไม่ได้หาความเป็นธรรมใส่ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปเอาโทษจากบุคคลอื่นไปเอาผิดจากบุคคลอื่นเราไปเอาถูกจากบุคคลอื่นเมื่อไปเอาผิดเอาถูกจากบุคคลอื่น เรื่องทั้งหลายทั้งมวลก็เดือดร้อนเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาผิดเอาถูกข้างนอกไม่ความสำคัญในตัวเองเมื่อไม่ความสำคัญที่ตัวเองก็เลยไปเก่งไปแก้ที่คนอื่นถึงบอกว่าแก้นะแก้ที่เราไม่ใช่แก้ที่เขาแก้ที่ใจเราใจเรามันเป็นทุกข์ใจเรามันเดือดร้อนใจเรามันวุ่นวายใจเรามันเป็นทุกข์ใจเรามันเดือดร้อนใจเรามันวุ่นวายเมื่อมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันวุ่นวายความหมายที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นหาความเป็นธรรมไม่ได้หาความชอบธรรมไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของใจยิ่งใจที่ส่งไปรับอารมณ์คนอื่นไปปรุงเรื่องของคนอื่นจนนึกถึงตัวเองเมื่อไม่นึกถึงตัวเองก็กลายเป็นเรื่องที่เดือดร้อนร้อนอยู่ร่ำไปวุ่นวายอยู่ร่ำไปที่ร้อนที่วุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองที่ยุ่งยากที่ลำบากใจที่หนักใจทั้งหมดมีแต่เรื่องของชาวบ้านทั้งนั้นเพราะส่งใจไปข้างนอกส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเมื่อส่งจิตส่งใจไปข้างนอกแล้วจิตมันส่งไปไกลใจมันส่งไปไกลมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกังวลอยู่ในใจของตนเองเขาเรียกว่าส่งจิตไปรับอารมณ์ภายนอกทั้งที่รู้ว่าตาน่ะมีไว้สำหรับดูหูน่ะมีไว้สำหรับฟังใจน่ะมีไว้สำหรับรับรู้เมื่อตาดูหูฟังใจรับรู้พิจารณาความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจความเป็นกลางก็เกิดขึ้นที่ใจความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจความเป็นกลางก็เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ไหนไม่ได้เกิดที่ใดเกิดที่ใจเขาเรียกว่าใจเป็นหลักใจเนี่ยเป็นต้นตอทำให้ตัวเองนั่นเสียหลักใจน่ะเป็นต้นตอทำให้ตัวเองมีหลักถ้าตามีไว้สำหรับอย่างอื่นมันก็ผิดประเภทหูมีไว้สำหรับอย่างอื่นไม่ใช่ฟังก็ผิดประเภทที่กล่าวว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างก็เป็นสิ่งที่ภายในภายนอกที่จำจะต้องสัมผัสกันต่อเนื่องกันเป็นของคู่กันเมื่อเป็นของต่อเนื่องกันเป็นของคู่กันก็ยากลำบากที่จะหาความเป็นธรรมให้กับใจของตนได้ที่จะหาความมีเหตุมีผลให้กับใจของตนได้ธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะธรรมโดยเนื้อแท้ธรรมโดยของจริงจะต้องดูใจของเป็นใหญ่จิตใจมันลุ่มหลงจิตใจมันมัวเมาจิตใจมันจมมันติดอยู่จิตใจมันคล้องมันแวะอยู่มันก็เห็นความทุกข์เกิดอยู่กับใจของไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำให้เราต้องเป็นทุกข์พอเราปล่อยตามอำนาจของจิตใจของไปเกาะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อไม่เกาะไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นร้อนจิตใจก็วุ่นวายถ้าได้เอาเป็นกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดก็เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นหลงเกาะหลงยึดหลงติดอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นผู้ปฏิบัติที่พยายามเน้นที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจเข้าใจที่ใจไม่ได้ไปดูที่อื่นไม่ได้ไปรู้ที่อื่นจึงเห็นเหตุแห่งธรรมจึงรู้ความจริงแห่งธรรมเมื่อจิตใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมใจดวงนี้ก็จะพาเรายังความมีเหตุผลให้เกิดขึ้นจิตใจดวงนี้ก็ยังเราให้เข้าใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่แสดงออกไม่ปล่อยตัวเองนั้นต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกลุ่มอกกลุ่มใจเสียอกเสียใจเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องปัญญาจะคอยกำหนดอยู่ปัญญาจะคอยกำหนดรู้ปัญญาจะคอยกำหนดละปัญญาจะทำความเข้าใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของตัวเองปัดฝุ่นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกผิดปกติเพราะอำนาจขาดสติความรู้สึกที่หลงยึดเพราะอำนาจขาดสติเมื่อตามดูตามรู้ทันก็ปัดฝุ่นสิ่งเหล่านั้นขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมคือความรู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นปัญญาของเราก็ไม่ยึดติดเป็นเพียงสักแต่รู้สักแต่เข้าใจสักแต่เห็นสักแต่ฟังปัญญาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นกล่าวว่ารู้รอบรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดไม่หลงไม่จมไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอเรานั่งกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดนั่งทบทวนในความรู้สึกนึกคิดของตนได้แล้วเราก็จะเห็นธาตุแท้ของความจริงทั้งหลายทั้งปวงความไม่เข้าใจความไม่รู้จริงความไม่ละเอียดอ่อนของมนุษย์จึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เดือดร้อนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้วุ่นวายทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ยุ่งยากลำบากใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไปเข้าใจเขาผิดไปถ้าเราไปหลงผิดในเขาไปถ้าเราไปเผลอตัวเผลอใจกับเขาไปคิดว่าเขาคงเหมือนเราคิดว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอันแท้ที่จริงหาได้เป็นดังที่เราคิดไหมความแตกต่างในความคิดความแตกต่างในการกระทำคำพูดมีลักษณะแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันไปหมดแตกต่างกันไปหมดมีความจริงเป็นอย่างนี้มีลักษณะความแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันมาโขด้วยเหตุนี้เพิ่งเข้าใจในความแตกต่างเพิ่งเข้าใจในความแตกต่างความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพิ่งเข้าใจในความแตกต่างความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อมากำหนดอยู่เมื่อมากำหนดรู้เมื่อมากำหนดทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆความจริงก็ปรากฏขึ้นที่ใจความเป็นธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจที่กล่าวว่าธรรมธรรมเป็นของจริงธรรมไม่ใช่ของปลอมธรรมเป็นของจริงเมื่อธรรมเป็นของจริงทุกสิ่งอย่างก็เห็นความเป็นธรรมในใจจิตใจตรงนี้ก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุและผลจิตใจตรงนี้ก็จะทรงไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นสัตว์ ผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ขัดเกลาก็จะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมในใจจึงเตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้เมื่อไรที่ไหนก็เตือนตนสอนตนได้ทุกคนทุกแห่งมีวิสัยของความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตคล่องแคล่วว่องไวในการรับรู้แก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดจิตเมื่อไม่หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดการว่ากล่าวตักเตือนของตนก็เกิดได้ทุกอารมณ์นั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในลักษณะชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจจิตดวงนี้ก็จะคอยมีสติกำกับอยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนแม้แต่กิริยาบทอื่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกขณะลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะคอยกล่าวเตือนสอนตนอยู่ตลอดอุบายที่ปลูกใจให้อยู่เห็นชัดรู้ชัดเกิดขึ้นกับตัวเองย่อมมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกย่อมเกิดอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกจึงกล่าวว่าเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาธรรมานุธรรมปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมในตนเองถึงบอกไปที่ไหนเมื่อไรก็ยังรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็คงเป็นเราไม่เป็นคนอื่นนะเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราคอยทบแล้วทบอีกทวนแล้วทวนอีกซึ่งเป็นของเก่าทำไมเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่าคงไม่ใช่อย่างนี้ถ้าได้ว่าทวนแล้วทวนอีกทบแล้วทบอีกก็จะเห็นความเป็นธรรมในใจของตนเองผู้ที่ฝึกฝนเกี่ยวเข็นขัดเกลาตนของตนได้ดีแล้วก็ได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจก็ได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งความจริงที่เกิดอยู่กับใจฝึกฝนขัดเกลาว่ากล่าวตักเตือนเป็นธรรมอยู่กับใจใจดวงนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในแนวการฝึกการปฏิบัติอาศัยตัวรู้ตัวละตัวกำหนดอยู่ก็เห็นธาตุแท้ของตัวเองว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกค่อยเตือนเจ้าของค่อยสอนเจ้าของค่อยเน้นดูความจริงในใจเจ้าของขึ้นชื่อว่าที่ใดยึดที่นั่นเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าที่ใดหลงที่นั่นก็เป็นทุกข์มานั่งพิจารณาอย่างนี้เราจึงเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะเราตั้งไว้จะเอาใดอย่างใจเราเมื่อเราตั้งไว้จะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์สุมใจอยู่ตลอดเวลาสุมใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาสุมจิตสุมใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรานั้นพยายามเขี่ยวเข็นพยายามถากถางพยายามขัดเกลาพยายามที่จะเอาได้อย่างใจเจ้าของแม้จะเป็นข้อวัดปฏิบัติก็เร่งอยากให้หมดกิเลสหมดตัณหาหมดมายาหมดทิฏฐิหมดการยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแต่แล้วมันก็ไม่ได้ดังใจเราเพราะมันแยกไม่ออกส่วนหนึ่งมันเป็นโลกสมมุติส่วนหนึ่งไม่ต้องสมมุติส่วนที่หลงในสมมุติเป็นทุกข์อยู่เรื่อยส่วนที่ไม่หลงในคำว่าสมมุติก็ไม่มีความทุกข์กับใจเจ้าของไม่มีความทุกข์กับใจเจ้าของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ธรรมคือความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยความเป็นธรรมอาศัยความจริงที่นิ่งที่สงบที่เย็นจึงเห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงกับใจเจ้าของเห็นความทุกข์ที่แท้จริงจากใจเจ้าของ ว่ามนุษย์นั้นไม่รู้ในเหตุไม่รู้ในผลจึงเป็นทุกข์อยู่ดำไปมีความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมีจริงทุกข์จะเกิดก็มีเหตุจริงทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ก็มีจริงทางของความพ้นทุกข์ก็มีจริงแต่ความที่ไม่มีเวลาสนใจในเหตุในผลจึงเหมารอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คงยกยอดในเราเองหมดไม่เข้าใจในมรรคในผลจึงมีความทุกข์ที่กระเสือกกระสนทุรนทุรายกระวนกระวายไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ผู้หลงผู้จมอยู่ในความทุกข์ทั่วไปก็เพราะอำนาจของการเผลอขาดสติไม่ใส่ใจในตัวเองไม่สนใจในตัวเองสมมุติก็ไม่เห็นสมมุติตามความเป็นจริงยังหลงสมมุติอีกสมมุติก็ยังไม่เห็นสมมุติตามความเป็นจริงยังหลงในสมมุติอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงกลายเป็นบุคคลที่หลงสมมุติพอหลงสมมุติแล้วในความจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นกับใจความจริงก็ไม่เกิดขึ้นกับใจมันก็มีแต่ความหมกมุ่นหมกไหมอยู่ในเรื่องของความสมมุติไปหมดหลงอยู่ในความสมมุติไปหมดเลยพายจมไม่ติดอยู่อย่างนั้นเลยพายจมไม่ติดอยู่อย่างนั้นทำโดยปกตินั้นต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตต้องเข้าใจในเหตุแห่งศีลแห่งธรรมนั้นๆถึงจะได้เนื้อแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมในใจอันมนุษย์ผู้จมอยู่ติดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ประจำใจของตัวเองจนกลายเป็นหน้าดำคำเครียดจนกลายเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังอะไรเกินกว่าเหตุจนกลายเป็นเรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับงานกับการเมื่อหมกมุ่นอยู่กับงานกับการจนกลายเป็นคนไม่รู้จักวางเมื่อวางไม่เป็นก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเมื่อวางไม่เป็นก็มีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นสมทุกวันเผาทุกวันรอบนาดของความไม่รู้จริงยึดติดอยู่กับสมมุติก็อยู่กับสมมุติจนลืมเหตุลืมผลทั้งที่เหตุแห่งการเกิดขึ้นของทุกข์ก็มีอยู่เหตุแห่งการดับทุกข์ก็มีอยู่ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็มีอยู่คือลักษณะของการเดินปัญญาที่กล่าวว่าอริยมรรคอริยผลที่กล่าวว่าตัวนิโรธซึ่งกล่าวว่าเป็นอริยสัจ4ของจริง4อย่างที่จะพาเราพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ก็จะเดินต่อไปว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจส่วนหนึ่งเป็นสมมุติบัญญัติส่วนหนึ่งเป็นสมมุติภาษาในโลกของความสมมุติมีลักษณะเป็นอย่างนั้นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาจึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราถูกอุปโลกสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วเราก็วางตัวเองให้เหมาะสมในความเป็นหญิงเป็นชายใหญ่ผิดศีลผิดธรรมถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วบ้านแตกแสลขาดหาความสุขไว้ไม่อยู่หาความสุขไว้ไม่ได้พร้อมนาฏกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพายมนุษย์จมอยู่ติดอยู่เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เพราะเรื่องอำนาจของกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพายมนุษย์ต้องจมอยู่อย่างนั้นนี่คือลักษณะของสัมมาทิฏฐิมาติดอยู่จมอยู่กับกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละท่านเข้าใจได้ตามความเป็นจริงว่ามนุษย์ที่แท้จริงต้องไม่หลงว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกรรมตามวาระ ว่ากันตามความเป็นจริงไม่หลงยึดติดไม่หลงคล้องหลงแวะไม่หลงจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเดินทางต่อไปข้างหน้าดำเนินไปภาคข้างหน้าจะเห็นความเป็นธรรมในใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นกลางในใจทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาเมื่อมีฐานดีแล้วมั่นคงแล้วจะนำมาซึ่งความมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้กับชีวิตของตัวเองมีมานะที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันชอบโดยเหตุผลศีลธรรมลดลาวาสอกโดยความมีเหตุผลทนได้ทนอยู่ทนดูทนฟังทนทำความเข้าใจได้ทำทั้งมวลก็ปรากฏอยู่ที่ใจซึ่งกล่าวว่าเหตุมีผลมีธรรมก็ปรากฏในลักษณะอย่างนี้คอยเคาะสนิมเจ้าของใดทุกวันคอยเตือนเจ้าของใดทุกวันเคาะเตือนเจ้าของใดตลอดเวลาย้ำเตือนเจ้าของใดอยู่ตลอดเวลาคอยว่ากล่าวคอยตักเตือนคอยแนะนำคอยพร่ำสอนตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่เลิงไม่เพลิดเพลินไม่เตลิดเปิดเปิงตามความไม่เป็นจริงธรรมนั้นก็เลยชื่อว่ามีธรรมกระจายทุกสิ่งทุกอย่างมรรคคืออะไรผลคืออะไรความจริงเป็นธรรมอย่างไรพึงยังความเป็นธรรมให้ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างฝึกฝนขัดเกลาเขี่ยวเข็นทางทางจนได้เหตุแห่งความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจคอยย้ำคอยเตือนคอยติ่งอยู่ตลอดว่าธรรมเมื่อเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วจะเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิชอบด้วยความมีศีลมีธรรมทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะแย้งจะขัดจะติงจะว่ากล่าวตักเตือนก็ชอบด้วยศีลด้วยธรรมไม่เป็นไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะไม่เป็นไปด้วยอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่เป็นไปด้วยอำนาจของการยึดติดเข้าใจในความจริงเหล่านั้นในภาคปฏิบัติก็จะเห็นอยู่แก่ใจอย่างนี้จึงย้ำจึงตอกจึงย้ำจึงเตือนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายหมดถ้าเป็นมัดมิจฉาทิฏฐิก็ยากลำบากโรคดื้อยาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ค่อยจะได้ยินไม่ค่อยจะได้ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจนึกว่าไม่ใช่เรานึกว่าเป็นคนอื่นไปโน่นแหละแทนที่จะโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูในใจเจ้าของถ้าบกพร่องผิดพลาดจะได้แก้ไขถ้าไม่บกพร่องผิดพลาดก็จะได้บำรุงรักษาไม่เกิดขึ้นกับใจหาได้เป็นจริงนี้ไหมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะตรง

เป็นกว่าฉันนั้นเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะต้องเป็นสัมมาสังกัปปะความคิดไม่อาฆาตความคิดไม่พยาบาทความคิดไม่จองกรรมจองเวรความคิดที่ไม่มีผิดจากทำนองครองธรรมเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงพิจารณาในจิตใจของตนเองว่าธรรมะจะจัดสรรทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมตามวาระใครก็ตามไม่เคยยกเว้นธรรมะจะจัดสรรบุคคลและสัตว์ตัวทั่วไปตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะอำนาจบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนไม่ใช่ใครเป็นคนกำหนดธรรมะคือเหตุผลที่เราทำกรรมที่เราก่อเป็นสัจธรรมที่เราต้องได้รับจะมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราเองต้องกำหนดโดยเหตุผลของใจเราของไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ใครทำไม่ใช่เกาะไม่ใช่ใครเกาะเราเป็นคนเกาะทั้งนั้นที่ได้รับถึงบอกว่าระวังสำรวมสำเนียกสำนึกพยายามคอยเตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่าพยายามที่จะวางเฉยพยายามที่จะเห็นตามความเป็นจริงไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดในเรื่องของความรู้สึกที่อาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรแม้แต่ความคิดเห็นที่ผิดที่ขาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมเรานั้นต้องระวังเรานั้นต้องระวังต้องระวังต้องสำรวมต้องสำนึกต้องรับผิดชอบมีโอกาสให้มีเวลาสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะความเพียรพยายามที่เรามีอยู่เพียรพยายามละชั่วเพียรพยายามยังความดีให้เกิดขึ้นเพียรพยายามรักษาความดีเพียรที่จะยังความดีที่มีอยู่ให้มากขึ้นพยายามตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างใจถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องฟังละต้องดูละต้องรู้ต้องรับรู้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นยิ่งรู้ว่ามันไม่ได้อย่างใจเราก็ต้องทนต้องอดทางดำเนินชีวิตที่ไปได้งามไปได้ตรงต้องอาศัยความเพียรเป็นเลิศสัมมากัมมันตะการงานของเรานั้นพิจารณาแล้วว่ามันไม่ยังตนและบุคคลอื่นในเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนบุคคลอื่นก็น้อยที่สุดถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดอันนี้คือลักษณะของความจริงที่กล่าวว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมากัมมันตะการงานนั้นไม่ประกอบด้วยโทษการงานใดๆที่ไม่ยังตนและบุคคลอื่นในเดือดร้อนแม้แต่จำเป็นต้องเดือดร้อนก็น้อยที่สุดแต่ความจงใจตั้งใจใจบุคคลอื่นเดือดร้อนน่ะไม่มีการงานนั้นถึงว่าไม่ประกอบด้วยโทษเป็นการงานที่ประกอบด้วยคุณจึงกล่าวว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจานั้นก็พยายามพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามแต่ระวังรักษาโดยความรู้สึกนึกคิดของคนนะมันมี 108,000 อย่างถ้าเราไม่ถูกสมมุติเราก็ต้องระวังถ้าเราถูกสมมุติเราก็ต้องนุ่มนวลละเอียดไม่ได้ว่าใช้คนให้เป็นหลอกใช้คนให้เป็นฉลาดใช้ปิยวาจามีภาษาดอกไม้ในการที่จะใช้คนอยู่กับคนทำงานร่วมคนให้มีปิยวาจามีภาษาดอกไม้จึงจะได้ชื่อว่าสัมมาวาจาให้เป็นไปเพื่อการได้คิดเป็นไปเพื่อการเตือนตนสอนตนและสอนบุคคลอื่นค่อยพูดค่อยจาอันนี้กล่าวว่าสัมมาวาจาสัมมาชีวะการดำรงชีวิตของเรานั้นก็อยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่อหลักเหตุผลยึดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227

0: ตามโอกาสเวลาที่มีอยู่พยายามยึดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายึดอยู่ในศีลในธรรมถึงบอกต้องระวังสัมมาวาจาในเรื่องใหญ่แม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่มาอยู่ถ้าพูดจาดีก็ทำงานจนตายถ้าพูดจาไม่ดีก็ไม่ทำงานยิ่งเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมมันยิ่งเป็นภาระแล้วหาบขี่หอบขี่เขาเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมมันเป็นภาระมันเป็นธุระไม่ใช่จะดีขึ้นเสียเมื่อไหร่นั่นเป็นภาระมันเป็นธุระถ้าปากไม่ดีก็ยิ่งเป็นโทษหนักเขาพี่คนที่มาอยู่อาศัยเราถ้าเราพูดจาไม่ดีก็ใช้งานไม่ได้ถ้าเราพูดจาดีก็พอไหวแม้แต่พูดจาดีๆก็ยังอยู่นั่นแหละเพราะยังค่อยดื้อค่อยรั้นค่อยเกว่าอยากสอนยากลำบากหนักใจเป็นภาระเป็นธุระอย่างเอาลูกเอาหลานมาฝากไว้ครูบาอาจารย์รับผิดชอบดูแลอบรมสั่งสอนดีเนี่ยมันดีแต่มันเป็นภาระคนอื่นมันเป็นภาระต้องรับผิดชอบดีเนี่ยมันดีแต่มันเป็นภาระของคนอื่นแต่คนอื่นต้องรับผิดชอบแต่ดีก็พอไว้ที่ไม่ดีเกก็ลำบากหน่อยเป็นภาระจิตใจนั้นทำไมละเอียดแล้วไม่รู้อะไรมันเป็นภาระอันนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมันเป็นคุณเป็นโทษไม่เห็นละใจไม่ละเอียดหาเป็นเรื่องสนุกหาเป็นเรื่องสบายความจริงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นภาระเฉพาะตัวเองก็เป็นภาระอยู่แล้ววันวันหนึ่งแล้วยังจะต้องเอาคนอื่นมาเป็นภาระซ้ำเข้าไปภาระเวปัญจขันธาขันธ์หน้าตัวเองก็เป็นภาระอยู่แล้วแล้วจะต้องเอาขันหน้าของคนอื่นมาแบกเข้าไปยิ่งเป็นภาระใหญ่เหตุนี้การจะต้องร่วมรับภาระจะต้องเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าไม่เห็นใจไม่เข้าใจอยู่ร่วมกันก็เป็นภาระซึ่งกันและกันเป็นทุกข์ซึ่งกันและกันจนไม่มีเหตุผลการอยู่ร่วมการปฏิบัติจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางภาระเห็นว่ากรรมของสัตว์โลกมีอย่างนี้กรรมใครก่อเป็นอย่างนี้กรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วทุกอย่างก็ได้ชื่อว่าจำจะต้องเห็นความจริงในภาระนั้นนั้นมาอยู่ด้วยกันไปด้วยกันกินร่วมกันถ่ายร่วมกันเดินทางร่วมกันหากไม่เห็นความสำคัญในซึ่งกันและกันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องทับถมอยู่คนเดียวแบกอยู่คนเดียวหอบหิ้วอยู่คนเดียวถืออยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็เดินสบายเลยกลายเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมกับใจของตนเองเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วยังเบียดเบียนตนเองเข้าไปด้วยคือไม่ยอมรับสภาพที่เป็นศีลเป็นธรรมสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องเห็นความเป็นธรรมกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องระวังต้องไกร่ครวญต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าสิ่งที่เป็นธรรมที่มีอยู่กับใจของเรามีลักษณะอย่างไรเรานั้นพึงเข้าใจในความเป็นธรรมที่แท้จริงนั้นต้องพยายามให้รู้จักว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรก็ค่อยเตือนเจ้าของว่าใจมันเกินพอดีนะแม้แต่ทำดีก็ต้องรู้ฐานะของตัวเองเรายังจะต้องรู้สิ่งแวดล้อมและบุคคลที่เราอยู่ด้วยบุคคลที่เราร่วมสังสรรค์ด้วยต้องรู้ว่าความดีนั้นมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกว่าจู่จี้จุกจิกน่าเบื่อน่ารำคาญไม่ไหวบุคคลเช่นนี้คบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนี้ไม่รู้จักการอันควรไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควรไม่รู้จักได้กลายเป็นบุคคลที่แบกภาระอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักกาลเทศะก็ขาดความเกรงใจขาดความเคารพในความดีซึ่งกันและกันขาดความสัมมาคารวะขาดความถูกต้องดีงามซึ่งกันและกันแล้วไปที่ไหนก็ไปสร้างความวุ่นวายไปที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนในบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงออกที่ผิดการผิดชุมชนผิดสิ่งแวดล้อมเลยหาความดีที่เป็นธรรมจากใจไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผิดบุคคลผิดชุมชนผิดโอกาสผิดสิ่งแวดล้อมธรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นเท่านั้นคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเองนั้นถือว่าสบายก็พออันนี้ขาดความเป็นธรรมที่กล่าวว่าสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตต้องอาศัยช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลช่วยกันรับผิดชอบตั้งแต่ความสะอาดความสงบความมีระเบียบต่างก็ช่วยกันรับผิดชอบไม่ได้ปล่อยบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับผิดชอบต่างคนต่างก็รับผิดชอบร่วมกันต่างคนต่างก็เห็นความเป็นธรรมร่วมกันจะไปทำไมแล้วไปได้อะไรอยู่ทำไมแล้วจะอยู่เพื่ออะไรต้องถามใจเจ้าของว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องศึกษาทบทวนในละเอียดมันก็เราจะไปเมืองฝรั่งมังค่าเราต้องดูกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาของเขาเมื่อเราก็ไปอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับตัวเองเข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของเขาถ้าไม่งั้นเราจะถูกไล่ออกจากประเทศการที่เราจะเป็นเหตุเป็นผู้เจริญในศีลในธรรมนั้นต้องทบทวนในลักษณะอย่างนี้เราอยู่ที่ทำงานเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่วัดแม้แต่ที่เดินทางหากเป็นความดีที่ชอบด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดแล้วก็จะเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างสัมมาอาชีวะการดำเนินชีวิตก็จะบริสุทธิ์เพราะเรานั้นมีลักษณะปรับตัวเองได้เรียกว่ามีอุณหภูมิที่ปรับตัวเองได้สัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งกล่าวว่าตัวปัญญาล้วนๆที่เราอุตส่าห์สั่งสมมาอบรมมาได้ฝึกฝนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ฝึกมาตลอดก็จะเป็นผู้มีความรู้พร้อมพร้อมที่จะละพร้อมที่จะวางพร้อมที่จะแบกภาระพร้อมที่จะวางภาระอะไรควรยึดอะไรไม่ควรยึดอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นภาระใดๆเราก็จะวางไว้ได้ภาระทุกอย่างเราก็จะวางลงได้ก็จะเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจของตัวเองก็เราควรวางนะเราไม่ควรถืออยู่คนเดียวปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นรู้จักพูดจักจารู้จักโอภาปาศัยรู้จักกาลเทศะพอก้มจงก้มพอน้อมจงน้อมพอละจงละพอวางจงวางธรรมคือความเป็นกลางก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้ที่ไหนก็สุขโตคือยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้เกิดได้มีความงามมีความเรียบร้อยมีความสว่างมีความสงบมีความเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอันจะกล่าวว่าเป็นธรรมอันจะกล่าวว่าเป็นกลางวางไว้อยู่ละไว้อยู่เพิกถอนไว้อยู่ธรรมนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยใจที่พยายามได้ฝึกได้ฝนได้ขัดเกลาจึงได้เหตุแห่งความเป็นธรรมอย่างนี้อยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเรียบเรียบง่ายๆไม่บอกลักษณะเย่อหยิ่งไม่บอกลักษณะหลงตัวเองไม่บอกในลักษณะลืมตัวเองเงินก็วางไว้ตรงนั้นยศก็วางไว้ตรงนั้นบริวารก็วางไว้ตรงนั้นไม่รู้จักปรับแต่ไม่รู้จักปรับส่วนมากก็เสียใจก็เลยกลายเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ชนแสดงความอภิสิทธิ์แสดงความยิ่งใหญ่อยู่จนไม่มีธรรมในใจของตัวเองทั้งที่ผิดการผิดสถานที่ผิดชุมชนผิดสิ่งแวดล้อมก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ขาดผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ตนไว้ไม่ได้นี่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วจะรักษาผลประโยชน์ไว้ได้หมดปัญญาต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องทบทวนอย่างนั้นต้องการกรองอย่างนั้นจึงบอกว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น ขาก็ไม่ได้อยากเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ด้วยความไม่รู้จริงของเขาภรรยาเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดสามีก็ไม่ได้อยากให้เกิดแม้ตัวเราเองก็ไม่อยากให้เกิดแต่ด้วยอำนาจของความไม่รู้ของเขาปกปิดด้วยความไม่รู้จริงของเขาจึงเกิดตัวตัณหาคือตัวอยากก็เกิดความอยากแล้วก็ผิดเวลาผิดสถานที่ผิดชุมชนผิดโลกสมมุติเลยมีการแสดงออกที่ขาดเกินกว่าเหตุเกินกว่าผลเลยทำให้เป็นที่เดือดร้อนในสังคมครอบครัวนั้นๆวุ่นวายไปหมดที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะความไม่รู้จริงไม่ใช่คนอื่นทำให้เกิดขึ้นปัญญาก็จะคอยกำหนดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ไปโทษที่ไหนไม่ได้ไปโทษอะไรโทษที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือเหตุนั่นแหละเหตุเหล่านั้นทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นเหตุเหล่านั้นทำให้ต้องอยู่อย่างนั้นเหตุเหล่านั้นทำให้ต้องเกิดอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นทำปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมก็ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นการย้ำสติเตือนสติตัวเองก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานจิตใจเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วค่อนข้างจะเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เย็นพอในการที่จะตัดสินใจใดๆในการที่จะแก้ปัญหาใดๆอะไรพอยึดอะไรไม่พอยึดอะไรพอวางอะไรยังไม่พอวางและแต่เหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมมาเชียวอำนาจกิเลสตัณหาตัวเองเข้ามาก่อมายึดสมมุติในเรื่องของความเป็นจริงไม่ได้สมมุติในเรื่องอื่นทุกสิ่งอย่างเราจึงวางได้ปัญญาของเรานั้นจะค่อนข้างละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอกับการที่จะดำเนินไปสู่ภาคปฏิบัติสู่ภาคแห่งการแก้ไขปรับปรุงบำรุงย้ำเตือนซ้อนอยู่ตลอดถูกสมมุติแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่ควรทำพูดในสิ่งที่ควรพูดความคิดเนี่ยจะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกคิดอยู่ตลอดเวลาหลับก็คิดตื่นก็คิดไปหมดวุ่นวายไปหมดถ้าเราไม่ขาดสติเราจะรู้การปรุงแต่งของจิตอยู่ถ้าเราจะเข้าใจการปรุงแต่งของจิตอยู่ถ้าเราไม่ขาดสติเหตุนี้พึงกำหนดรู้ด้วยใจของตนเองพึงกำหนดละโดยใจของตนเองพึงกำหนดทำให้แจ้งโดยใจของตนเองไม่ควรเข้าไปยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความเป็นธรรมกับตัวเองให้เห็นความเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ฝึกปฏิบัติก็จะดีขึ้นตั้งใจมาให้ทานรักษาศีลภาวนาก็จะดีขึ้นก่อนให้ทบทวนแล้วขณะให้ก็เข้าใจหลังให้ก็เข้าใจจิตใจก็เป็นธรรมกับใจเจ้าของก่อนทำเข้าใจขณะทำเข้าใจหลังทำแล้วก็เกิดความเข้าใจกล่าวว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญานั้นมีความรอบรู้ต่อความเป็นจริงแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาสติสัมมาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงกล่าวว่าเป็นมรรคที่ดำนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์อันเกิดโดยจากพื้นฐานของเหตุแห่งการเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยสิ่งที่ได้ผลก็เรียกว่าตัวทุกข์ปรากฏอยู่แก่ใจของตนปัญญาที่มีการฝึกการฝนจึงเรียกตัวนิโรธจนดับเหตุนั้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นการอยู่ด้วยสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเขาเรียกว่าเดินทางสายกลางทางเส้นที่กล่าวว่าฝึกและปฏิบัติได้จิตใจเราก็จะค่อยละเอียดลงทุกวันจากการฟังดูรู้รับสัมผัสธรรมก็มีลักษณะค่อยว่ากล่าวตักเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดแม้มีบุคคลอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นธรรมอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างอำนาจบุญวาสนาบารมีของคนจึงเกินกว่ากันมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนำใช้ใจจริงที่บริสุทธิ์จิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอันทรงไว้ซึ่งความมีเหตุผลเพียงพออันเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีทุกประการข ขอพระอนิสงส์ที่ตั้งใจทำด้วยดีตลอดมาเป็นภาวะปัจจัยเกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความตั้งใจดีกับมวลหมู่มนุษย์อยู่โดยทั่วไปหวังได้คือความพ้นทุกข
1: ์รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: นักปั่นไทยมาเลเซียกว่า250ชีวิตร่วมกิจกรรมBike Cultureยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้เกียรติร่วมพบปะและให้การต้อนรับนักปั่นจักรยานชาวไทยและชาวมาเลเซียกว่า250คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมBike Cultureยะลาณจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของประชาคมคนรักจักรยานรวมถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศกิจกรรมBike Cultureยะลาถือเป็นโครงการพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานประกอบด้วยร้านจักรยานวีBike ยะลาและกลุ่มนักปั่น Enjoy the Ride ร่วมกับเทศบาลนครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้มีใจรักในกีฬาจักรยานได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมปั่นจักรยานชมทัศนียภาพรอบเมืองยะลาพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมแคมปิ้งและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักปั่นจากหลากหลายพื้นที่โอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับจังหวัดยะลาเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านมุมมองของการปั่นจักรยานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมด้านกีฬาแล้วภายในงานยังมีการจัดพิธีส่งมอบโอกาสทางการศึกษาโดยนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกรุงศรีแคปิตอลเซอร์วิสจำกัดให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลถือเป็นการผสานพลังของเครือข่ายคนรักจักรยานในการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนโอกาสนี้มีวันเดียว
18: อุ๊ยถูกจังเลยนะคะเนี่ย
19: อุ้ยถูกจังเลยค่ะอุ้ยอันนี้ดีนะคะ
18: ว้าวสินค้าลดราคานี่นาโอกาสแบบนี้พลาดไม่ได้ซะแล้วรอครูแป๊บนึงนะจ๊ะ
20: เอ๊ะโอกาสที่เขาเขียนบนป้ายนั่นน่ะเขียนถูกหรือเปล่า
18: ถูกแล้วจ้ะพวกเราน่ะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าโอกาสนั้นสะกดด้วยสสลาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วโอกาสจะต้องสะกดว่าสระโออ้ออ่างกอไก่สระอาสอเสือถึงจะถูกต้องนะ
20: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่าโอกาสจะต้องสะกดด้วยสอเสือไม่ใช่สอสาราแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบของลดราคาจริงๆเลยนะเหมือนคุณแม่เจ้าจ๋าเลยเนี่ย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติราชการปี2571นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนพัฒนาจังหวัดปี2571ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสำคัญของจังหวัดในการนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาและโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571จำนวน6ประเด็นได้แก่ 1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาและอุตสาหกรรมไม้ 2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอัจฉริยะและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3. การยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. การจัดการมลพิษเชิงรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมและ 6. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมน่าอยู่และปลอดภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ถึงเวลาทำอาหารแล
9: ้
8: ว
9: แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับพี่พศ
8: แกงเขียวหวานไก
9: ่เริ่มต้นเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องครับรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ยดีใจออกเสียงคำว่ากระทะได้อย่างถูกต้องเลยนะกอไก่รอเรือสระอะอ่านว่ากระททหารสระอะอ่านว่าทะรวมกันอ่านว่ากระทะแล้วเวลาออกเสียงคำว่ากระทะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนอย่างดีใจด้วยเข้าใจไหมใจดี
10: ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ต้องออกเสียงว่ากระทิใช่ไหมคะพี่พศ
8: เข้าใจผิดแล้วใจดีคำนี้ออกเสียงว่ากะทิเพราะคำว่ากะไม่มีรอเรือควบกล้ำเหมือนกระทะจำไว้กระทะมีรอเรือควบกล้ำแต่กะทิไม่มี
11: ครับ
8: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษา

็ต้องใจเย็นแล้ว

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง